0: มีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแล้วอ่ะขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
2: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายๆไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะเหรอมีนะเออ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
2: ได้สิคะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
2: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
2: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
3: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
4: สวัสดีครับเคที
2: สวัสดีคุณยาย
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค่ะคุณครู
4: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้เพราะว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อ่ะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อ่ะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างมั้ยคะ
4: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
2: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โหน่าชื่นใจค่ะ
4: ที่บ้านตุ๊กตุ่นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
1: โอเคค
4: ่
1: ะ
4: มาเลย
1: ไปกัน
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
4: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเองเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือ

ณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดคุณกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราอีกต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันนึงพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

ับการเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วย

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: ถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยาจากคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะเพื่อไปที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: ถอด
1: เป็นหัวนะครับแต่ก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะจะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวเราก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตว์หลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เปรียบเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆตาแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง

0: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์อินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเนาะ
1: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
0: เนื้อ
1: เนื้อคน
0: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธรรมแมงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: ของหุ่นกระบอกไทยค่ะและก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมากหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแตกโทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมากเหมือนมากหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกๆครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะหุ่นกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จักต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้งสองฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300 ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดง1

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้งสองข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: มากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อมกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อมกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านต้องตุ่นคุณบอกไทยต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: สนใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นกับไตแซ่บพลีเลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แซ่บพลีแล้วบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
2: ว้าว
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ
2: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าหุ่นกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วล่ะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่า

0: ไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากเหง้าของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้นะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว อวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมี

0: อวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เฮ้ย
2: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้า

0: 3ข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ศิลากับเจ้าปั่นจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไป

0: นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

0: เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็น

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์

0: ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมาก
3: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
6: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
3: ะ
7: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชน

0: โดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำการหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: ฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะไหนคุณครูแพรสังเกตหน่อยสิว่ามีเด็กๆคนไหนง่วงเงียหรือว่าง่วงนอนหรือเปล่าถ้าเด็กๆพร้อมให้ทำท่าเต้นเสือน้อยอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะเสือร้องอย่างไรฮาวแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวันหยุดที่ผ่านมาวันหยุดที่ผ่านมานะคะคุณครูแพรก็ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแล้วตอนนั้นนะคะก็มีคนเยอะมากๆเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เราทำบุญเราก็จะนำธูปเทียนดอกไม้ไปไหว้พระใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ด้วยความที่คนเยอะดังนั้นคนจึงต่อแถวเพื่อรับธูปเทียนและดอกไม้แต่ว่าใช่แต่ว่ามีเด็กคนนึงเด็กคนนี้อยู่ดีๆก็วิ่งมาแล้วมาแซงหน้าของคุณป้าคนนึงคุณป้าคนนี้ก็งงเลยเอ้าทำไมเด็กคนนี้อยู่ดีๆวิ่งมาแซงหน้าทันใดนั้นแม่เขาก็วิ่งตามมาแล้วก็มาขอโทษแล้วบอกว่าไม่ได้นะลูกเราจะต้องต่อแถวทำไมเราต้องต่อแถวด้วยคะเด็กๆขาเพราะว่าอะไรขอถามหน่อยสิขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะเชิญเลยค่ะทำไมเราต้องต่อแถวเวลารับธูปเทียนและดอกไม้ด้วยคะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ต่อแถวเดี๋ยวคนจะไม่สามารถหยิบของได้
0: อ๋อจะไม่สามารถหยิบของได้หรือว่าจะเกิดความวุ่นวายใช่ไหมคะพี่นิริน
1: ทร์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยถูกต้องเลยดังนั้นเวลาที่มีคนเยอะๆแล้วเราจะต้องรับของนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วต้องมีคนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องต่อแถวตามลำดับใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายนั่นเองคุณครูแพรก็ไปต่อแถวแล้วก็ไปนำดอกไม้ธูปเทียนนะคะไปไหว้พระนอกจากนี้คุณครูแพรก็ได้ไปให้อาหารปลาด้วยใช่แล้วก็ปลานะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่เวลาที่คุณครูแพรนะคะให้อาหารปลาเนี่ยคุณครูแพรเนี่ยไม่ได้ยื่นลงไปให้ปลาเลยนะคุณครูแพรจะทำอย่างไรเด็กๆคิดว่า
2: โย
0: นใช่คุณครูแพรก็จะหว่านหรือว่าโยนไปให้นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรล่ะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยว
0: อ่ะขอถามดีกว่าเพราะว่าอะไรนะขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่เบคอนที่คุณครูแพรไม่ยื่นไปให้ปลาโดยตรงเลย
3: เดี๋ยวปลามันกัดมือครับ
0: ใช่เดี๋ยวปลาอาจจะกัดมือของเราหรือว่าคุณครูแพรเนี่ยเข้าไปใกล้ตรงที่ให้อาหารปลามากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ตกน้ำครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะจะตกน้ำนั่นเองบางทีเราอาจจะลื่นแล้วเผลอตกน้ำลงไปได้เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับครูแพรฟังบ้างวันนี้ขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะใช่เลยพี่การ์ตูนวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
4: ตอนนั้นที่หนูหยุดหนูไปเที่ยว
0: อ๋อหนูไปเที่ยวที่ไหนมาลูก
4: กาญจนบุรี
0: โอ้กาญจนบุรีหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างที่กาญจนบุรีคะ
4: เห็นสระน้ำ
0: เห็นสระน้ำเห็นอะไรอีกคะ
4: เห็นสไลเดอร์
0: เห็นสไลเดอร์แสดงว่าไปเที่ยวที่แพใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วคนเยอะไหมคะเนี่ย
4: ไม่เยอะมาก
0: อ๋อไม่เยอะมากแล้วเวลาที่พี่การ์ตูนจะลงไปเล่นน้ำเนี่ยพี่การ์ตูนทำอย่างไรคะ
4: ใส่ชูชีพ
0: ใส่ชูชีพทำไมถึงใส่ชูชีพคะ
4: เดี๋ยวจมน้ำเพราะว่าพ่อของหนูก็ ขาไม่ถึงนะพื้นเลย
0: โอ้แสดงว่าน้ำลึกมากเลยใช่ไหมคะโอ้เพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราจมน้ำเราก็ต้องใส่ชูชีพใช่ไหมคะแล้วพี่การ์ตูนสนุกไหมคะสนุกไหมเอ่ย
4: สนุกค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยโอ้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วมีใครอยากออกมาเล่าอีกนะขอถามเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยไหนดูซิว่าวันนี้พี่ BM มีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: ถ้าวันหนูไปกรุงเทพมา
0: อ๋อเมื่อวานหนูไปกรุงเทพมาไปทำอะไรลูก
4: ไปหาหมอ
0: ไปหาหมอหนูเป็นอะไรคะ

0: ก็คือหนูไม่สบายใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช้แล้วมีขี้มูกแล้วก็เป็นยังไงอีกคะลูกอาการ
1: ปวดท้อง
0: ปวดท้องแล้วคุณหมอทำอย่างไรบ้างลูกเวลาไปหาหมอเนี่ย
1: ให้ยา
0: ให้ยาไปรับประทานแล้วหนูรับประทานตรงเวลาหรือเปล่า
1: ตรง
0: ตรงเวลาใช่ไหมคะดังนั้นพี่ BM ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้วพี่ BM ไปหาหมอแล้วไปทำอะไรต่อลูก
1: ก็
0: เดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ขอให้พี่ BM หายไวๆนะคะขอบคุณครับยัง
1: ขอบคุณครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นแล้วกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถาม

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมานะคะหนูได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็บอกกับคุณครูแพรว่าเวลาที่หนูนะคะเข้าห้องน้ำสาธารณะหนูก็ต่อแถวตามลำดับด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเย่แล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเครื่องเคาะจังหวะใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆด้วยนั่นก็คือนี่เลยอะไรรู้ไหมคะแทมบูรีนนั่นเองวันนี้นะคะเราจะใช้เครื่องเคาะจังหวะก็คือแทมบูรีนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆคะลองสังเกตไปบริเวณรอบๆของห้องเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะโอ้ต่อไปขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะอ๋อเห็นกล้องพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
1: เห็นค
0: น
1: ที่จับกล้อง
0: อ๋อเห็นพี่ๆใช่ไหมคะช่างกล้องใช่ไหมต่อไปพี่ใบเตยค่ะ
1: เห็นม
0: ุ
1: มประสบการณ
0: ์เห็นมุมประสบการณ์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นอกจากนี้ก็เห็นมุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เด็กๆ เคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเราจะมาสังเกตดูว่าได้จริงหรือเปล่านะคะเด็กๆให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวนะคะเราจะต้องหาพื้นที่ก่อนดังนั้นให้เด็กๆทำอย่างไรคะ

0: กลางแขนนั่นเองจากนั้นนะคะเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันนะคะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยสิว่ามีเด็กๆคนไหนได้พื้นที่ของตัวเองแล้วบ้างเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะถ้าได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าพี่ BM ยังใกล้กับพี่โอตีอยู่เลยแล้วมีเด็กๆปลายทางบางคนก็ยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้ขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้นะคะแต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าจะมีใครคุยกันหรือเปล่าจะสังเกตดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอ้หลายคนสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและมีท่าทางที่น่าสนใจด้วย

ุณครูแพรขอชื่นชมก่อนเลยอันดับแรกคือไม่มีใครชนกันเลยทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยไหนดูซิมีใครทำท่าทางที่น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะอ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าดีดกีตาร์ด้วยโอ้

คนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยเด็กๆปลายทางก็เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยมีใครชนสิ่งต่างๆรอบห้องหรือเปล่านะเหมือนจะมีคนชนบางอย่างที่อยู่ในห้องต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆเจ็บได้นะขอถามเป็นพี่สโนค่ะอ๋อเต้นบัลเล่น่ารักมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนทำท่าทางเป็นนักร้องด้วย

0: งตามจังหวะหรือเปล่าดูสิคุณครูแพรคอยสังเกตอยู่นะว่ามีใครคุยกันหรือเปล่าขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะ
1: คนพายเร
0: ือคนพายเรือยอดเยี่ยมมากๆเลยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน เครื่องบินแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีบางคนนะคะทำท่าทางเป็นยุงด้วยค่ะเด็กๆโอ้แสดงว่าสังเกตเห็นจากที่บ้านแน่ๆเ

ู้แพรจะลองดูว่าเด็กๆหยุดตามจังหวะหรือเปล่าให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงซึ่งเพลงในวันนี้นะคะก็คือเพลงลมเพลมพัดนั่นเองคุณครูแพรจะร้องเพลงลมเพลมพัดให้เด็กๆนะคะทำท่าทางประกอบเพลงที่คุณครูแพรร้องนั่นเองค่ะทำได้ไหมคะเรามาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะทำได้จริงหรือเปล่าให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นหรือยังเอ่ย

ขอให้เด็กๆทำท่าเป็นกระต่ายขาเดียวฮึ้ยน่ารักมากๆ

เด็กๆจับคู่สองคนจับคู่สองคนไหนดูสิจับคู่สองคนหรือยังลองหาคู่สิลองหาคู่สิอ่ะพี่เบย์มาคู่กับครูแพรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะคู่กันเก่งมากเลยอ่ะต่อเลยค่ะลม

ขอให้เด็กๆนั่งลงยืนขึ้นจับศีรษะ

เด็กๆจับกลุ่มสามคนนะคะสามคนไหนดูซิสามคนหรือยังอ่ะจับกับคุณครูแพรก็ได้ชึบเก่งมากเลย

เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะใครนั่งใกล้กันขยับได้เลยนะคะพี่ฟังหอมครูแพรขอให้พี่ฟังหอมขยับไปทางนี้นิดนึงใช่พี่พีคได้ค่ะน้องข้าวหอมได้ค่ะอ่ะใครได้พื้นที่แล้วทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยใครได้พื้นที่แล้วนะคะเอามือวางไว้ที่เข่าจากนั้นเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆนะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปเราจะมาทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันไหนใครมีท่าที่น่าสนใจมาแนะนำบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะอ๋อนำฝ่าเท้าประกบกันใช่ไหมลูกอ๋อค้างไว้นับเท่าไหร่ดีลูก

0: นับ10ครั้งใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: ะให้เด็กๆนะคะทำท่าเอาฝ่าเท้าประกบเข้าหากันและนับ10ครั้งนะคะเด็กๆขาอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9เก่งมากเลยขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะทำท่าอะไรนะลูกทุบขากี่ครั้งดีคะ10ครั้งใช่ไหมคะอ่ะให้เด็กๆนะคะทุบขา10ครั้งทุบแรงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆค่อยๆนั่งขัดสมาธิค่ะและหลับตาโอ้โหหลายคนมีสมาธิมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่พีเอ็มนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เคลื่อนไหวอะไรไปคะลูกประกอบเพลงนั่นเองสนุกไหมคะ
2: สน
1: ุ
2: ก
1: สนุกนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่เช่นเดียวกันเลยแต่คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ชุมชนของเรา
0: เก่งมากๆเลยค่ะชุมชนของเรานั่นเองและในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนก่อนว่าคำว่าชุมชนคืออะไรชุมชนก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนะคะหรือว่าพื้นที่เดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละชุมชนก็มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปในปัจจุบันนี้เราอาศัยอยู่ในชุมชนอะไรคะ
1: ห
0: ัวหินนั่นเองและสภาพแวดล้อมในชุมชนหัวหินเป็นอย่างไรบ้างโอ้สวยเพราะว่ามีชายหาดหัวหินมีสถานีรถไฟหัวหินด้วยมีวัดหัวหินด้วยมีโรงพยาบาลด้วยมีอะไรอีกคะมีโรงเรียนด้วยนอกจากนี้มีอะไรอีก
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลมีไปแล้วอะไรอีกนะถูกต้องสถานีตำรวจเห็นไหมคะว่าสภาพแวดล้อมนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยและสภาพแวดล้อมนะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดอาชีพของคนในชุมชนขึ้นมานั่นเองด้วยความที่หัวหินนะคะมีสภาพแวดล้อมเป็นชายหาดเป็นทะเลดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นมาก็คือนี่เลยค่ะอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ดูนะคะว่าเป็นอาชีพอะไร
1: ชาวประมง
0: ยอดเยี่ยมเลยไหนใครเคยเห็นชาวประมงบ้างคุณครูแพรขอถามขอถาม

0: เป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: เชิญเลย
0: พี่ฟ้าใสเคยเห็นชาวประมงไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: พี่ฟ้าใสคิดว่าชาวประมงเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรคะทำอะไรลูกเนี่ยลองดูซิเขากำลังทำอะไรอยู่ในภาพทำอะไรคะจับสัตว์น้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วจับสัตว์น้ำเนี่ยจับอะไรบ้างคะ
2: จับปูค่ะ
0: อ๋อมีปูแล้วก็มีอะไรอีกคะมีอะไรที่อยู่ในน้ำนะ
2: ปลาค่ะ
0: มีปลานั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนขอถามอีกหน่อยซิว่ามีใครเคยเห็นชาวประมงบ้างขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยพี่ภาคินเคยเห็นชาวประมงไหมครับเคยไหมครับเคยไหมครับ
2: ยัง
0: อ๋อยังไม่เคยเห็นใช่ไหมแล้วเคยเห็นในรูปไหมลูกเคยเห็นในโทรทัศน์ไหมคะ
2: เคยเห็น
0: เคยเห็นใช่ไหมพี่ภาคินเคยเห็นไหมว่าชาวประมงเนี่ยมีทั้งการจับปลาจับปูแล้วก็มีตกหมึกด้วยนะเคยเห็นไหมอ่ะพี่ภาคินก็บอกว่าเคยเห็นเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าเคยเห็นเช่นเดียวกันเลยค่ะตอนกลางคืนนะคะเด็กๆบอกว่าคุณพ่อเคยพาไปดูมีคนตกหมึกด้วยมีแสงสีเขียวๆที่เรือด้วยเป็นแสงที่ส่องให้หมึกนะคะมาแล้วก็ทำให้เราตกหมึกได้ง่ายด้วยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นและไม่เคยเห็นชาวประมงแต่นี่ก็คืออาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะในชุมชนหัวหินของเราเพราะว่าชุมชนหัวหินของเราเนี่ยมีทะเลดังนั้นอาชีพชาวประมงนะคะก็เป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่นะคะได้ทำกันก็จะมีการจับปลาจับหมึกจับปูหรือแม้กระทั่งหอยนะคะนำไปขายหรือว่านำไปทำวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำไปขายเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้อาชีพของชุมชนหัวหินยังไม่หมดแค่ชาวประมงมีอีกชึบอุ๊ยอาชีพนี้อาชีพอะไรไหนใครอยากตอบบ้างอุ๊ยขวัญเอ๋ยเลยค่ะขวัญเอ๋ยยกมือคนแรกเลยเชิญเลยพี่ขวัญเอ๋ยเคยเห็นอาชีพค้าขายไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เห็นที่ไหนคะ
2: ที่ตลาดค่ะ
0: ที่ตลาดพี่ขวัญเอ๋ยเห็นขายอะไรบ้างคะ
2: เห็นขายชุด
0: อ๋อมีชุดแล้วมีอะไรอีกคะลูก
2: มีกระเป๋าม
0: ีกระเป๋านั่นเองชุมชนหัวหินของเรานะคะก็จะมีวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆที่เป็นวัสดุท้องถิ่นและสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าหรือว่าชุดได้ใช่ไหมคะพี่ขวัญ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้เด็กๆ เคยเห็นที่หัวหินขายทุเรียนไหมคะเคยไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เคยค่ะเพราะว่าที่หัวหินของเรานะคะก็มีทุเรียนที่ป่าละอูใช่ไหมคะใช่แล้วใครเคยกินทุเรียนบ้างโอ้ขวัญเคยกินไหมคะ
2: ไม่เคยค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไม่เคยกินไม่เป็นไรนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งของชุมชนหัวหินเลยด้วยความที่หัวหินนะคะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะที่มาตั้งแล้วก็ทำการขายของก็จะมีอาชีพค้าขายเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะขายให้กับผู้คนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือจะมีตะกร้าสารหรือว่าเป็นกระเป๋าสารด้วยนอกจากนี้ก็จะมีวัตถุดิบนะคะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสับปะรดหรือว่าทุเรียนก็นำมาขายด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้ยังไม่หมดอีกยังมีอีกนะคะชิบอุ๊ยอาชีพนี้คืออาชีพอะไรนะอยู่ที่สถานีรถไฟเป็นภาพสถานีรถไฟแล้วเด็กๆปลายทางลองสังเกตร่วมกับคุณครูแพรและเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นคนถือธงแล้วก็มีคนเดินตามเยอะเลยแล้วเด็กๆลองคิดสิคะว่าอาชีพนี้คืออาชีพเกี่ยวกับอะไรใช่หรือเปล่า

0: ขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยค่ะพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนคิดว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรคะ
1: ไกด์นำทาง
0: ไกด์นำทางหรือว่ามัคคุเทศใช่ไหมคะใช่แล้วไกด์นำทางหรือว่ามัคคุเทศเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะ
1: พานักท่องเที่ยวพาไปสถานที่ต่างๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะเป็นเหมือนว่าพานักท่องเที่ยวนะคะนำทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หัวหินของเรานะคะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยที่มาเที่ยวที่หัวหินเราแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าที่หัวหินมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเลยจะต้องมีอาชีพไกด์นำทางหรือว่ามัคคุเทศมานำทางไปใช่ไหมคะพี่การ์ตูน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะอาชีพนี้นะคะก็สำคัญเช่นเดียวกันเลยเป็นอาชีพที่พานักท่องเที่ยวต่างๆนะคะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั่นเองแล้วก็มีการให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสถานที่นั้นๆด้วยเป็นอาชีพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ว่าอาชีพนี้ต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะเพราะว่าบางทีมีใครมาเที่ยวถูกต้องชาวต่างชาติมาเที่ยวนั่นเองดังนั้นอาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะพานักท่องเที่ยวเหล่านั้นไปเที่ยวได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีอาชีพค่ะหุ้ยเด็กๆลองร่วมกันสังเกตดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นนะคะคนใส่ชุดข้าราชการเป็นคุณครูเป็นตำรวจแล้วก็เป็นทหารด้วยไหนใครเคยเห็นอาชีพนี้บ้างยกมือขึ้นหน่อยโอ้งั้นคุณครูแพรต้องขอถามแล้วแหละขอถามเป็นพี่โอตีค่ะพี่โอตีเชิญเลยพี่โอตีคิดว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรคะเห็นอะไรลูก
2: ทหารครับ
0: ทหารพี่โอติเคยเห็นทหารไหมครับ
2: เคยครับ
0: ทหารมีหน้าที่อะไรคะ
2: ไปสู้รบครับเคยดูในข่าวครับ
0: อ๋อไปสู้รบเพื่อปกป้องประเทศใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้เห็นอาชีพอะไรอีกคะ
2: ตำรวจครับ
0: ตำรวจนั่นเองตำรวจเนี่ยมีหน้าที่อะไรลูก
2: ไปจับศัตรูครับ
0: ไปจับศัตรูแล้วสถานที่ทำงานของตำรวจนี่คือที่ไหนคะ
2: สถานีตำรวจครับ
0: สถานีตำรวจนั่นเองในหัวหินของเรามีสถานีตำรวจไหมครับ
2: มีครับ
0: มีนั่นเองนะคะก็เป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: และนอกจากนี้เห็นอาชีพอะไรอีกครับลูก
2: คุณครูครับ
0: คุณครูมีหน้าที่อะไรคะ
2: สอนครับ
0: ทำงานหรือว่าสอนนั่นเองใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณครูเนี่ยสถานที่ทำงานคือที่ไหนคะ
2: ที่โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนนั่นเองเหมือนกับคุณครูแพรและคุณครูแพรวเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเนื่องจากหัวหินของเรานะคะก็มีสถานที่ราชการมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ไหนอีกคะสถานีตำรวจแล้วก็
3: โรงพยาบาล
0: ใช่แล้วค่ะก็จะมีสถานที่ราชการมากมายดังนั้นก็จะมีอาชีพข้าราชการนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะว่าอาชีพต่างๆในชุมชนนะคะสำคัญมากๆเลยแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ทำกันด้วยแต่ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูแพรเนี่ยมีหรือยังลูกยังเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆ
4: มาแล้ว
0: นี่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูแพรจะพาเด็กๆทำนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูแพรก็มีชาร์ตอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองมีอาชีพอะไรบ้างนะเรามาดูอาชีพแรกกันเลยค่ะอาชีพอะไรคะ
4: ชาวประมง
0: ชาวประมงมีหน้าที่อะไรลูกตกปลาตกแค่ปลาเหรอมีตกหมึกด้วยอ๋อมีจับกุ้งด้วยโอ้มี ับปูด้วยชาวประมงก็คือมีอาชีพนะคะในการจับสัตว์น้ำเพื่อนำไปทำอะไรลูกนำไปขายหรือว่านำไปรับประทานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วอาชีพต่อมาล่ะคะ
4: ข้าราชการอ
0: าชีพข้าราชการอาชีพข้าราชการมีหน้าที่ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนมีอาชีพอะไรบ้างลูกที่อยู่ในภาพ
4: ค
0: ุ
4: ณคร
0: ูคุณครูตำรวจ
4: ทหาร
0: ทหารนอกจากนี้อาชีพข้าราชการนะคะก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าพยาบาลนั่นเองค่ะท่านนะคะอาชีพอะไรเอ่ย
4: ค้าขาย
0: ค้าขายมีหน้าที่อะไรคะ
4: ขายของ
0: ขายให้กับใคร
4: ให้ลูก
0: ค้าขายให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งสินค้าที่นำมาขายนะคะก็อาจจะเป็นสินค้าในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่นำมาทำและนำมาขายให้กับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะถัดมาคืออาชีพอะไรคะเก่งจังเลยมัคคุเทศก์นี่มีหน้าที่อะไรล่ะ
4: นำ
0: ไ
4: กด์นำท
0: างเป็นไกด์นำทางนำทางไปที่ไหนคะ
4: ไป
0: เก่งมากเลยค่ะนำทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและให้ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆนั่นเองดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆมาทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรก็มีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยแต่ว่าเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าบัตรคำนี้นะคะเป็นคำว่าอะไรบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
4: ได้คร
0: ับ ได้ไหมเอ่ย
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามนะคะมาเลยลูกค้าขาย
4: ค้าขาย
0: ค้าขายเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปเลยนะคะชาวประมง
4: ชาวประมง
0: ชาวประมง
4: ชาวประมง
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาเลยข้าราชการ
4: ข
0: ้
4: าราชการ
0: โอ้โหเก่งจังเลยต่อมาค่ะมัคคุเทศก
4: ์มัคคุเทศก
0: ์มัคคุเทศ
4: ก์มัคคุเทศก
0: ์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและบัตรคำนี้นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนำมาติดตรงที่อาชีพของคนในชุมชนแต่ว่าเด็กๆต้องติดให้ถูกต้องนะคะตามอาชีพนี้ได้เลยค่ะไหนมีใครที่อยากจะออกมาติดบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยพี่ใบบุญคะเลือกเลยค่ะพี่ใบบุญอยากได้คำไหนแล้วพี่ใบบุญต้องติดให้ถูกนะเดี๋ยวคุณครูแพรติดเทปให้ก่อนชึบพี่ใบบุญติดเลยค่ะลงมานิดหนึ่งลูกกดลงไปเลยค่ะไหนให้เพื่อนๆดูสิว่าพี่ใบบุญเลือกคำว่าอะไรมาพี่ใบบุญเลือกคำว่าอะไรมาคะ
1: ชาวประมง
0: ใช่หรือเปล่าคะเพื่อน
4: ๆใช
0: ่คำนี้นะคะเรียกว่ามัคคุเทศก
1: ์มัคคุเทศก
0: ์เพื่อนๆช่วยกันอ่านด้วยค่ะมัคคุเทศก
4: ์
0: เป็นอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: พานักท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆ
0: เก่งมากเลยถูกไหมคะเพื่อน
4: ๆ
0: ถูกต้องเลยอาชีพมัคคุเทศก์นะคะก็คืออาชีพที่พานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและให้ความรู้นั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปใครอยากออกมาติดอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะพี่สโนเลือกคำได้เลยค่ะอยากได้คำไหนติดได้เลยค่ะพี่สโนค่ะ

0: พี่สโนเลือกคำว่าอะไรคะ
1: ข้าราชการค่ะ
0: ข้าราชการเก่งมากๆเลยข้าราชการมีหน้าที่อะไรคะ
1: ทำงานค่ะ
0: ทำงานให้กับประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆคิดว่าพี่สโนติดถูกไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้องเลยเก่งมากๆปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอุ๊ยยังเหลืออีก2อาชีพใครดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกเลยพี่น้ำหวานอยากได้คำว่าอะไรคะชิปพี่น้ำหวานไปติดเลยค่ะทีนี้มายืนตรงนี้เลยพี่น้ำหวานเลือกคำว่าอะไรคะ
1: ชาวประมงค่ะ
0: ชาวประมงพี่น้ำหวานติดถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: องค่ะ
0: ถูกต้องเลยชาวประมงมีหน้าที่อะไรคะ
1: จับปลาค่ะ
0: จับปลาหรือว่าจับสัตว์น้ำไปทำอะไรคะ
1: เอาไปขายค่ะ
0: เอาไปขายหรือว่านำไปทำเป็นอาหารแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารขายได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยยังเหลืออีกหนึ่งอาชีพใครดีนะขอเป็นพี่พีคค่ะพี่พีคเชิญเลยค่ะพีคมายืนตรงนี้เลยพี่พีคเลือกคำว่าอะไรมาคะ
1: ค้าขาย
0: ค้าขายแล้วค้าขายมีหน้าที่อะไรคะ
1: ขายของให้กับประชาชน
0: ขายของให้กับประชาชนหรือว่าให้กับลูกค้าหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเพื่อนๆคิดว่าพี่พีคติดถูกไหมลูก
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คืออาชีพของคนในชุมชนนั่นเองเด็กๆปลายทางนะคะสามารถหาความรู้และข้อมูลหรือว่าสอบถามคุณครูประจำชั้นได้นะคะว่าอาชีพของคนในชุมชนของเด็กๆเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างแต่อาชีพของคนในชุมชนหัวหินของเรามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยอะไรนะคะประมงเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาคืออาชีพ
2: ข้าราชการ
0: ข้าราชการถัดมาคือ
2: ค้าขาย
0: ค้าขายต่อมาคืออาชีพ
2: มะค
0: ุ
2: เทศ
0: มะคุเทศเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครชอบอาชีพชาวประมงมากที่สุดโอ้มีหลายคนนะขอถามบ้างใครชอบอาชีพข้าราชการมากที่สุดโอ้โหก็เยอะเหมือนกันใครชอบอาชีพค้าขายโอ้โหโตขึ้นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้พันล้านเลยก็ได้ใช่ไหมต่อมาอาชีพสุดท้ายใครชอบอาชีพมะคุเทศโอ้โหดังนั้นเด็กๆอาจจะต้องไปฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้สนทนากับชาวต่างชาติได้นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยสามารถไปหาข้อมูลได้ว่าชุมชนของเด็กๆนะคะมีอาชีพอะไรที่ได้ทำในชุมชนกันบ้างนะคะจากนั้นอาจจะมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังนะคะเห็นไหมคะว่าอาชีพแต่ละคนนะคะหรือว่าในชุมชนนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆโตขึ้นก็จะสามารถทำอาชีพและนำมาพัฒนาชุมชนได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ้าแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: รถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมงายฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
1: แรปโบ้แรปบี
0: ้ตัวจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะฮะโทรศัพท์เส้นเชือกใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อะนายรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ
2: เอ๊ะแรบบี้เอ๊ะฟ้าเฮ้ยแรบบี
0: ้เห็นไหมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
1: ้ฟ้า
0: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
1: เอ๊
0: อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
1: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโต
2: ฮ่าแรบบี้ฟ้า
1: แรบโบ้แคทโต
2: ้ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยดังนั้นให้เด็กๆนะคะนำมือขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1เลยค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

และ4ค่ะกิจกรรมสานกระดาษนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับตาของเรานั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการสานกระดาษกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอุป

0: ที่คุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะได้ทำการกรีดเป็นช่องๆแบบนี้ไว้สำหรับในการสานนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับในการเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของเด็กๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีนะคะที่ได้กรีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ไว้เลยค่ะนี่เลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษสีอาจจะใช้เป็นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆว่าการสานกระดาษเนี่ยทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยนะคะจะได้รู้ว่าเป็นของใครชึบนี่เลยค่ะคุณครูแพรจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาด้วยต่อมาค่ะคุณครูแพรจะเลือกกระดาษสีค่ะนี่นะคะขอเป็นสีนี้ละกันเราจะเริ่มนะคะจากการสอดกระดาษค่ะขึ้นด้านบนแบบนี้เลยค่ะสอดขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะจากนั้นก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สอดลงไปนี่เลยค่ะแล้วก็สอดขึ้นด้านบนสลับกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สอดลงแล้วก็สอดขึ้นแล้วก็สอดลงแล้วก็สอดขึ้นแล้วก็สอดลงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดขึ้นมาแบบนี้แล้วสุดท้ายก็สอดลงไปจากนั้นนะคะดันกระดาษนะคะให้ลงมาค่ะลงมาถึงด้านล่างเลยจากนั้นเด็กๆสามารถเลือกกระดาษสีนะคะที่แตกต่างจากสีเดิมได้เพราะว่าเวลาสานจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรนะคะได้สอดขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเส้นต่อไปคุณครูแพรจะทำตรงกันข้ามก็คือจะสอดลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะสอดลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดขึ้นมาชึบแล้วก็สอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาสอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาทำสลับไปเรื่อยๆเลยค่ะสอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาสอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ดันลงมาเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มแผ่นเลยเด็กๆก็จะได้การสานกระดาษที่สวยงามตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและในวันนี้คุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เด็กๆนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ฟ้าใสมีผลงานอะไรมานำเสนอบ้างนะเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้พี่ฟ้าใสวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: สารกระดาษค่ะ
0: สารกระดาษพี่ฟ้าใสใช้กระดาษสีอะไรในการสารบ้างคะ
1: สีม่วงค่ะแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะ
0: โอ้โหสลับสีกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ช
0: อบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
3: หนูชอบหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันสวยค่ะ
0: เพราะว่ามันสวยด้วยแล้วพี่ฟ้าใสก็ตั้งใจทำด้วยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยพี่น้ำหวานจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะโอ้โหเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้ค่ะแล้วพี่น้ำหวานพูดนะคะพี่น้ำหวานมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนคะเนี่ย
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนแล้วพี่น้ำหวานวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: คนกำลังเก็บดอกไม้ค่ะ
0: คนกำลังเก็บดอกไม้พี่น้ำหวานถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่น้ำหวานอยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: โหน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลงานของเพื่อนไหมคะชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะ
4: ชอบหมดเลย
0: ทำไมถึงชอบหมดเลยล่ะคะเพราะว่ามันสวยแล้วที่คุณครูแพรสังเกตก็คือภาพของพี่น้ำหวานนะคะมีรายละเอียดด้วยแล้วก็สมจริงมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะไหนวันนี้พี่อั่งเปามีอะไรมานำเสนอบ้างนะโอ้พี่อั่งเปาถือเลยค่ะวันนี้พี่อั่งเปาทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่คือกิจกรรมอะไรคะสารอะไรคะเนี่ย
1: สารกระดาษค่ะ
0: ใช้กระดาษสีอะไรในการสารบ้างคะ
1: สีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะ
0: โอ้โหชอบผลงานของตัว

0: เองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็พี่อั่งเปาก็ตั้งใจสานด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมนี้แล้วต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครเอ่ย
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนนั่นเองค่ะแล้วคุณครูแพรนะคะก็อยากให้เด็กๆรู้จักการรอคอยด้วยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนอกจากรู้จักการรอคอยก็ต้องรู้จักการแบ่งปันด้วยนะคะและนอกจากนี้คุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะว่าวันนี้เป็นเกมอะไรเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่15ชุมชนของเราชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอาชีพต่างๆนี่วันนี้นะคะก็เป็นเกมจัดหมวดหมู่นั่นเองดังนั้นนะคะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มของภาพหลักและกลุ่มของชิ้นส่วนเกมนั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายภาพให้เด็กๆได้เห็นได้ชัดๆนะคะนี่เลยค่ะภาพอะไรคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะนี่เลยโหเยอะมากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยชิ้นส่วนเกมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพรเนี่ยอาจจะไม่ได้กระจายหมดนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพหลักกันก่อนเลยค่ะภาพหลักของเรานะคะก็จะเป็นภาพอาชีพนั่นเองค่ะอาชีพแรกคืออาชีพอะไรคะ
1: ค
0: ุณหมอเก่งมากเลยอาชีพที่สองคือ

0: เชฟหรือว่าพ่อครัวนั่นเองค่ะต่อมาคือ
1: ชาวนา
0: เก่งมากชาวนาถัดมาคือคุณครูแล้วก็ถูกต้องเลยเป็นอาชีพค้าขายหรือเป็นพ่อค้านั่นเองค่ะในส่วนของชิ้นส่วนเกมก็มีเยอะแยะมากมายเลยเราจะมาจัดหมวดหมู่นะคะภาพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั่นเองค่ะซึ่งภาพแรกของเราก็คืออาชีพคุณหมอนั่นเองเราจะมาสังเกตภาพว่าภาพไหนเกี่ยวข้องกับคุณหมอบ้างล่ะให้เด็กๆมาช่วยคุณครูแพรดีกว่าวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปั้นครับพี่ปั้นคิดว่าภาพไหนเกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอบ้างถ้าได้แล้วนำไปวางข้างๆภาพอาชีพคุณหมอเลยครับแล้วนำไปชิดกันได้เลยเก่งมากแต่ว่าภาพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอหมดหรือยังคะ
1: ย
0: ัง ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรขออาสาสมัครมาอีกขอบคุณนะคะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะไหนมีภาพไหนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอบ้างคะหยิบมาวางเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยหมดหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่หมดนะคะยังมีอีกขอเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยค่ะภาพไหนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอครับโอ้ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากเลยแล้วก็น่าสนุกด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

คนต่อไปค่ะคนต่อไปคือใครคะพี่การ์ตูนใช่ไหมคุณครูยังไม่หมดค่ะ

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสามารถช่วยกันคิดแก้ปัญหาแล้วนอกจากนี้นะคะก็มีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยน่าชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะอะไรไปหลายอย่างมากๆเลยไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยครับวันนี้พี่แม็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ชาวประมง
0: อ๋อเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: มีอาชีพอะไรบ้างครับ
1: ชาวประมง
0: มีอาชีพชาวประมงมีอะไรอีกคะ
1: ทหาร
0: อ๋อมีทหารเป็นข้าราชการใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าอะไรอีกคะใครที่สอนหนังสือ
1: คุณครู
0: คุณครูนั่นเองแล้วที่โรงพยาบาลมีใครคะ
1: พยาบาล
0: มีพยาบาลมีคนหมอนั่นเองนอกจากอาชีพนี้แล้วมีอาชีพอะไรอีกลูก
1: สรรพสินค้า
0: อ๋อก็คือมีอาชีพเป็นแม่ค้าหรือว่าค้าขายใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะพี่แม็กเคยเห็นแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าเนี่ยที่ไหนบ้างลูก
1: ตลาด
0: ที่ตลาดนั่นเองต่อไปเป็นอาชีพอะไรอีกคะ
1: นำแก๊ง
0: อ๋อเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วไกด์นำเที่ยวเนี่ยมีหน้าอะไรล่ะคะมีหน้าที่ทำอะไรลูกพานักท่องเที่ยวไปไหน
1: ไปเที่ยว
0: พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะมีความมั่นใจแล้วมีความกล้าแสดงออกในการออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะประกอบเพลงนั่นเองเด็กๆชอบไหมเอ่ย
2: ชอบ
0: ชอบมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงไปเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถคิดท่าทางประกอบเพลงนะคะได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองค่ะในชุมชนนะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆอย่างเช่นที่หัวหินของเรานะคะก็จะใกล้กับทะเลดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนั่นเองค่ะถัดไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็สนุกสนานและชื่นชอบในการทำกิจกรรมศิลปะกันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองในกิจกรรมนี้นะคะอย่างที่คุณครูแพรได้บอกไปเลยเด็กๆนะคะมีการช่วยเหลือกันและช่วยกันคิดแก้ปัญหานอกจากนี้รู้จักการรอคอยด้วยค่ะน่าชื่นชมมากๆเลยเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเราต้องทำอย่างไรนะ
2: ร้องเพลง
0: ร้องเพลงร่วมกันนะคะ1 2 3วันนี้

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ

0: ัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เป็ดน้อย
3: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: รับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: ไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็แฮงมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปูนปุ๊ดปูน
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปูนปุ๊ดปูนฮ่าปุ๊ดปูน
1: หมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปู

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: โอ้โหดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองอะครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะด้วยความที่แก

0: ลืมตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
3: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งพี่ว่า
1: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะคร
0: ับ ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
4: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อย มีอีกกลุ่มนึงที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดอ่านเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคือเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
4: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
6: พี่กลับมาแล้วจ้า
7: ได้ของมาครบไหมคะ
8: ครบ
7: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
9: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
7: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
9: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวมา

0: รัตอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: พี่กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวบ้านรถเมย์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิลขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
4: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
5: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
4: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้อง ถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
5: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
6: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะ

0: ครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างหนึ่งเลยก็คือแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้า

ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามางานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู่
2: เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากส ร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
2: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
5: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้อง

ไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ย
ท่านไม่ควรลงทุนนะคะ

0: งั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้ามั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: อ่ะคิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
6: คอยบุรีชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
6: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
7: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
8: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
9: โอ้โ
2: หโอ้โหเคลิ้มเชีย
8: เราจะโตไปด้วยก
2: ัน
8: เฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
10: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
11: เร็วมามาเร็ว
12: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์

0: โดนแชร์ลูกโซ่นะ
1: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากร

0: ่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงขึ้นถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝายเจ้าน้ำคว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
0: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลคงและตำบลดู่คงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวกและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
0: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่3ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมื่อดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเสี้ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ข่าวรายงานปริมาณสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ ทางด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบต.ปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐ์ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายใจขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐ์ครับได้สั่งการให้กรมปภ.และหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปภ.เองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่นี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันครับ
2: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ตำแหน่งประเทศแห่งชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปภ.เขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที่
0: ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
3: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูแล้วปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัวครับ384 มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงนี้สูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายๆจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงและที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามในใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
1: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกอยู่ครับท่านรองไปทูลครับ
3: ใช่ครับก็ที่เรียนนะครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการณ์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์ภูมิสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภออำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
1: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่ก็บอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะป้าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกที่บอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
3: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับแล้วก็จะไปที่เวียงสานะครับผมแล้วก็จะเข้าเขื่อนศรีกิจนะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงนี้ที่เรียนนะครับว่าน้ำจากตรงตัวอำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งภูเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาทเมตรต่อนาทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาทเมตรต่อนาทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองหน้าน่ะนะครับที่สถานี N64 หรือที่บ้านผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็เห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำฝ่าตลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการบริหารจัดการของสทนช.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
3: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟตฟัดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนีโญเนี่ยฝนเนี่ย จะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่จังหวัดเชียงรายในบางจุดเนี่ยนะครับก็จะตกแบบนี้ครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
1: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วถ้ามันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
3: คือเราก็ร่วมกับทางปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปภ.เขาก็แจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6 โมงกว่านะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.จะติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเกษตรเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเสี่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็ยิ้มชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
0: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหากมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคนนะครับเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
1: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึง

0: บางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญมุอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะเป็นเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทธรรมอารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปฟังละรตีรตีมันละเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะโอ้ยพวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพุทธเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะความของมึนเมาทุกชนิดเราว่างั้นเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็เขาพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเอาเสพจนเป็นบ้าเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะ

อ่ะตัวอย่างบางตอนข่าวคราวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี่ยส่วนมากอะนะไอ้ยาเสพติดทั้งผู้เตะผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสีเลนะสุกติงยติสีเลนะโพกสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนะสุกติงยติมันดีจริงๆเนาะอาจารย์สีเลนะโพกสัมมาทามันดีจริงเนาะอ้าวทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคเห็นไหมพวกเราสี่เลนะสุกติงยันตีมีสุขมีความสุขไหมสี่เลนะโพกสัมมาทาอุ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นโดยที่พวกเราอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นไม่เยอะได้ยังไงไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆมันไม่คือไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคนตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์มันก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างงี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโพกสัมมาทามีโพกทรัพย์จริงๆใช่มั้ยนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นะก็เพราะศีลอย่างนี้นะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมึนเมาเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมอมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของนะให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินจนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งอู้โทรศัพท์นะเครื่องละ3-4 หมื่นนะ40,000-50,000นะพวกเราทำไงดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เลยเหรอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์นะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน20,000-30,000เนี่ย20,000ทั่วไปนะ10,000 กว่าบาท20,000เนี่ยนะเราผ่อนรถรามาใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่นี่แล้วมันมี

นึงนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางนะขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์ที่เต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์เหมือนปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้ยพอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกนี่เนี่ยพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยเราก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนเราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างนี้นะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่นี้เอออยู่ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านหนึ่งนายหนึ่งนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เขามาจำนองครับอาจารย์ว่าเงินเขามาจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะพวกเรานะแล้วก็สมัชชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอกับฐานะของตัวเองที่ว่าสมัชชีวิตาไงสมัชชีวิตาไงไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอดถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่าอย่างนี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เรียกฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเรามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงนี่เขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยฝืดเคืองก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฝืดเคืองก็เห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายนะรถก็รถปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้ฝืดเคืองนะเปิดเครื่องนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องของนี้อันนี้ฝืดเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาททั้งนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้ป่วยหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเก็บค่าได้ป่วยขึ้นมานี่สิ่ง

วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสพของมันหรือว่าความ

เรินมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่หย่อนนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนเลยนะพวกเราไม่ต้องเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดเออทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านี่ถ้าเราใช้ใจเออไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์ไหมเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเออเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องมาทันทีเลยปิ้งกันมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นนะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพุทธเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะเออทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะนี่ก็คือขยันกระอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาชิกเลยนะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงเออมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยแน่นะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ใช่ไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูที่พวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลงดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ขวนขวายตอนอยากจะได้งานนี่ขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างเงี้ยน่ะนะหรือที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานหรือท่านบอกว่าอารักขาสัมมาทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานเออไม่ให้มันเสื่อมอย่างงี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างงี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำที่พูดที่อันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะเออพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สังที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยนะเอออย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเหมือนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่สี่ที่ว่านะสมาชีวิตาการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืดเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะเออ
แต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษา

0: ตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่ลึกซึ้งง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะอันหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะเออระลึกชาติได้อ้าวพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆยังไงมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยพอมันกลบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดจะว่าไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงพอแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักหมมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะถึงขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละโอ้ยอาจารย์เทศน์ในคนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจนะเหมือนเข้าใจเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่นี่ไม่ได้คนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษานี่หมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนนะคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกข์หรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดมาอัปมาโดมัจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: นี่พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้จะทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัติอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำบอกว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตะเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความคิดเนี่ยพวกเราลองพิจารณานะอาจารย์จะสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ๋ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้แหละหลายๆพวกหลายๆชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไง

แล้วเธอก็ยังให้ความรู้สึกอันเนี้ยความการเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นต่อไปอีกหรืออย่างนี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดบอกโอ้มันอาจจะจริงอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปหนึ่งเนี่ยนะในขอจองพระรูปหนึ่งทีนี้พอได้พระไอ้จองรูปหนึ่งแล้วก็ไปทํางานนะมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปหนึ่งนี่แหละนะพอไปทํางานทําการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะคนไม่เคยทําบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยไอ้บัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจําเอาดอกว่างั้นเถอะจําเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจําเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมทหารทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพุทธเจ้าไปเราไปมุนพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมาตุกตาไม่สนใจเลยเดินดุ่มไปกราบนมุนพุทธเจ้าเขาพระองค์ทรงไปโปรดข้าพุทธเจ้าได้เถอะไปฉันที่บ้านข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพระมหาสารก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้านี่พอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพระมหาสารขหบดีทั้งหลายตามพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำทีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็บ้านหามหาทุกขตะไปถามภรรยามหาทุกขตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทำงานแรกเงินโอ้ยไม่ได้ทำมีอะไรหรอกจะทำอาหารเลี้ยงพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะนะข้าพเจ้าจะช่วยนะที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะนะอาหารหอมกลิ่นหอมพุทธเจ้าเสด็จมากับพร้อมเพื่อทั้งไอ้พวกพระมหาสารเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จะรับบาตรพุทธเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้ยกลับเลยนะเนี่ยแล้วพุทธองค์คงไปโปรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนก็ธรรมาธิฐานก็บอกว่ามหาทุกขตะทำบุญแล้วมหาทุกขตะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีขับบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นทุกขตะได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาทุกขตะก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาทุกขตะทำบุญครั้งเดียวนั่นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทำหมดเลยตั้งใจทำด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคำพูดของเขาเนี่ยนะมันทำให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสำหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทำทานให้ล็อกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคำความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นงี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเขาก็คิดได้บ้างนี่นะคิดได้น่าจะเป็นนะงั้นขอจององค์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเนี่ยเรียนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไ

ไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทําอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทํา YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทําไมอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทําไมไม่หลีกทําไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทําไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทําใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะนะแต่ถ้าคุณแบบทําใจไม่ได้คุณก็ต้องไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็

0: สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
1: โอ้เยอะมากค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
1: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่
0: ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
0: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
1: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนคะ
0: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
1: ็
0: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
0: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมา คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
1: ค่ะ
0: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
1: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
1: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
1: ี่
0: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
1: ก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
1: ์
0: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหาย
1: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
0: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
1: ะ
0: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
1: ่
0: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
0: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
1: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
0: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
1: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง คนที่อ้วน
1: ค
0: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็ กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
1: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
0: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: โอ้
0: หมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี้เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
1: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหร
1: ือ
0: ว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วเลขค่ะ
1: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
0: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
1: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าขัดไม่ออก
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่
1: ะ
0: จะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
1: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
0: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
1: ค
0: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่
0: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
1: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
0: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะดีขึ้นหรือหายไป
1: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
0: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
1: ได้
0: รัก
1: ษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
0: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
1: ไม่ได้หายขาดใช่
0: ไหมคะไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได
1: ้
0: นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
1: ้
0: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
1: อ
0: ะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
1: ือ
0: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็กายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง ค
1: ุ
0: มด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยานี้ก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียว ม
1: ัน
0: จะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี่ยชอบมาด้วยกัน
1: งั้นของคู่กันเลย
0: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน
1: ้
0: อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
1: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะ ถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
0: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค่ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ย
1: หาย
0: ดีขึ้น
1: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
0: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรอะคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ100ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
1: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
1: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
1: ้ค่ะน้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วน
1: ค่ะ
0: วิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
1: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอันที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100 กิโลเหลือ 40-50 โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลด จากลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150 นาทีต่อสัปดาห์

0: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่ารำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่าลดสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: ครั้ง
0: แรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธารวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7

0: 9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: ันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทีนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเข้าพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คุ้ยเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บาดแผลในวัยเยาว์สร้างผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยและในวันนี้ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลเราจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งบาดแผลในวัยเยาว์มาเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าเกิดได้อย่างไร1คือการที่เขาไม่ได้รับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโดนลงโทษการที่เขาถูกเพิกเฉยการที่เขาถูกทอดทิ้งทั้งหมดทั้งมวลทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเขาเลย2คือการถูกเปรียบเทียบและถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มักเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าเขาหรือแม้กระทั่งจ้องจับผิดเขาอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองเห็นจุดที่ผิดอยู่ดีค่ะ3คือการถูกคาดหวังว่าตัวเขาต้องดีมากแค่ไหนทั้งที่ตัวเขาอาจจะทำได้แค่ประมาณนึงแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังนำหน้าสิ่งที่เขาเป็นเด็กจะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่ายังนะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคงไม่มีวันดีพอค่ะผู้ใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในวัยเยาว์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสียทีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูค่ะ

พิษได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่า toxic relationship คือความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการกักขังทุบตีหน่วงเหนียวหรือการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดประชดประชันเสียดสีหรือว่าการด่าทอต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความกลัวความวิตกกังวลก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนรักเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยดีพอหรือยังมั่นคงพอหรือยังและตัวเขามีคุณค่าพอหรือยังค่ะและทั้งหมดนั้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษค่ะรูปแบบความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่กับลูกส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่แมรี่ไอส์เวิร์ดได้กล่าวถึงรูปแบบความผูกพันสองรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและรู้สึกกังวลให้กับเด็กได้รูปแบบความผูกพันรูปแบบที่หนึ่งก็คือ avoidant attachment หรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดค่ะซึ่งงานวิจัยของ Armfield ที่ได้ทำการศึกษาเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ทารุณกรรมตัวเองตลอดระยะเวลาวัยยาวของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะนำความรุนแรงนั้นไปใช้กับครอบครัวของตัวเองไม่ว่ากับภรรยากับลูกๆหรือกับคนอื่นๆที่เขารู้จักค่ะและรูปแบบที่สองที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ ambivalent attachment เรียกง่ายๆว่าเป็นความผูกพันแบบสับสนโลเลเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์หรือว่ามีความสับสนในการสร้างความผูกพันกับเด็กเพราะว่าบางครั้งเราตามใจก็อาจจะตามใจจนสุดเลยแต่บางครั้งเวลาจะดุหรือโกรธเขาเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่ไอส์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเรียกการทดลองนั้นว่า The Strain การทดลองนี้ผู้ทำการทดลองจะให้คุณแม่ลูกเนี่ยมาอยู่ในห้องนึงที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย1คนเด็กจะอยู่ในวัยที่ยังไม่สื่อสารเป็นเด็กที่เล็กมากๆอาจจะเพิ่งเริ่มคลานหรือว่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องนั้นกับลูกจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานึงประมาณผ่านไป2หรือ3นาทีผู้ทำการทดลองจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออกมาจากห้องนั้นถ้าเด็กที่มีความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เด็กจะมีแนวโน้มที่จะร้องไห้ในทันทีเพราะพวกเขารู้สึกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขาเมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกระวนกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วในทางกลับกันเด็กที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่หรือในรูปแบบของการสับสนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาไหมเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปจากห้องเด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องไห้หรือบางครั้งก็จะเข้าไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเด็กต้องการความสนใจแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จากเราเมื่อไม่ได้จากเราเขาก็จะพยายามมองหาความสนใจนั้นจากผู้อื่นค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาในห้องแล้วเด็กที่มีความผูกพันกับเราในรูปแบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนอาจจะร้องไห้เพราะว่าเขาสับสนหรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีความผูกพันในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัยเด็กจึงจะรับรู้ได้ว่าเขามีที่พึ่งทางใจและทางกายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะนำไปสู่ในวันนึงที่เขาจะก้าวไปสู่โลกภายนอกเขาจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเขาเองค่ะนอกจากปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้า

ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแล้วปัจจัยที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรักและก็ความไว้วางใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะปัจจัยที่5นี้ส่งผลให้เด็กๆมีความมั่นคงในจิตใจของเขารับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของใครสักคนค่ะบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก 1. ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ 2. ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมรับว่าตัวเด็กทำอะไรได้และให้การชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้และการที่เด็กต้องการการสนับสนุนเราให้การเคียงข้างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาข้อที่4เมื่อวันที่เด็กทำผิดพลาดเราให้อภัยและให้การสอนเขาไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงและทำให้เขาหวาดกลัวเพราะการสอนและการให้อภัยจะทำให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ได้ค่ะและข้อ 5 คือให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเขาเพื่อให้เด็กๆเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงความสัมพันธ์ที่มั่นคงปลอดภัยคือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงสามารถเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปทั้งกับคนรักของเขาและครอบครัวของเขาในอนาคตค่ะ

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship เกิดขึ้นได้เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของอีกฝ่ายด้วยเราต่างเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าและการที่ยอมรับตัวเราและตัวเขาอย่างที่เขาเป็นหัวใจสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในกันและกันเพราะการมองเห็นคุณค่าจะนำไปสู่การให้เกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืนยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะหรือว่าความรักที่มีต่อตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดค่ะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดนะคะบ่อยครั้งเราพบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราเห็นแก่ตัวเพราะเรามองว่าเราพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าพยายามจะเอาเปรียบใครในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่บนความสมดุลเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าถ้าเราเจอใครสักคนพยายามจะมาทำร้ายเราเราพร้อมที่จะยืนหยัดและปกป้องในขณะเดียวกันเมื่อเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับอีกฝ่ายอย่างจริงใจดังนั้นการรักตัวเองคือการที่เราพยายามทำตัวเราให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นและตัวเราเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันวันใดที่เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะการฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่1คือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือเซลฟ์อะแวร์เนสคือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ 2. คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ทำให้เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าตรงไหนและคุณค่าภายในของเรามีความ

คงเพียงใดค่ะ 3. ความนับถือตัวเองหรือ self esteem จะทำให้เรารับรู้ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและ 4. คือการดูแลตัวเองหรือ self care เป็นการที่เราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอค่ะเราบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ7วิธีง่ายๆที่จะเริ่มต้นสู่ความรักที่มีต่อตัวเองให้มากขึ้นค่ะวิธีแรกง่ายมากๆเลยก็คือทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักต่อตัวเรามากขึ้นค่ะต่อมาคือขั้นที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรหรือมีความรู้สึกแบบไหนเราควรที่จะลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าต้องระวังไม่นำความรู้สึกของผู้อื่นมาใส่ครอบงำตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะติดกับดักของการที่อยากเป็นคนที่ดีพอให้กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราดีพอสำหรับตัวเองเสมอขอเพียงแค่เราลงมือทำเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะและขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดีสุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเราบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเรามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดที่จะให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปเพราะว่าการที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราต้องยอมผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเรากำหนดขอบเขตได้ชัดเจนว่าเรามีข้อจำกัดเพียงเท่านี้นะและเรายอมได้เพียงเท่านี้นะจะทำให้เราสามารถตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะและในข้อ5คือกล้าที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะและขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางครั้งถ้าเราผิดพลาดแล้วรับผิดชอบเต็มที่แล้วและเราพยายามอย่างที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเดินหน้าต่อไปได้ยากลำบากมากค่ะและข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

แม้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยยาวของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ 1. ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่ยันมาเลยขอเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เพียงแค่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละก้าวและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยาก

เล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นค่ะข้อ3ก็คือมองเห็นข้อดีในตัวเองหรือสิ่งที่เราทำได้ดีค่ะแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดข้อนี้ต้องระวังมากเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอเพียงตัวเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นก็พอแล้วค่ะและข้อที่4คือการใจดีกับตัวเองข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองนะคะแต่คือในวันที่เราทำเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรเรายอมรับได้และเราก็ยอมให้ตัวเองได้พักและก็ชื่นชมตัวเองบ้างค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5การขอความช่วยเหลือเราควรที่จะยอมรับได้นะคะแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเราบางคนอาจจะไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมรับตัวเราเองได้และยังรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายในจิตใจของเราเราไม่สามารถรับมือมันได้ด้วยตัวเราเราควรขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนที่เราไว้วางใจครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสามารถเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่าได้ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีคนใกล้ชิดที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้การขอความช่วยเหลือจากคนกลางไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นหากเรามีอะไรที่ติดค้างในใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรการพูดออกไปอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเรามากขึ้นที่สำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจเข้าหากันและสื่อสารกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและเชื่อใจจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ความรักของเราเติบโตค่ะ

รักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะส่วนตัวเราเองในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็แค่ต้องกอดเจ้าเด็กในตัวเราเองบ้างเพราะตัวเราก็ต้องการกอดนั้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอร์สเปิดโลกจิตวิทยาเด็กโดยครูเมลิสายอดมนต์ดบนอกจากจะได้แผนที่ในการทำความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปดูแลและพัฒนาเด็กให้เติบโตต่อไปแล้วครูเมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้กระจกสะท้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกและหุ้นกู้กับชานมไข่มุก

มาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเรามีความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งกลต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละ

0: พละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราสำเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์หนึ่งจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่งหกโมงผมมากันบ่ายสามโมงสี่โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมได้เป็นนักฟุตบอลที่จะลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแมตช์ประทับใจซึ่งเราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์คัพตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์คัพเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งผมก็ตั้งปฏิทาไม่ได้ใจว่าปีหนึ่งถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงห์สนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคือนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะเล่นเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกเปลี่ยนกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะ

0: ว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
1: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
2: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
3: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
2: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็เราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมเก่าเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
4: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งรุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
2: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดอะคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกายหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขนาดอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะครับจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว

0: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
2: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
0: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกครับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันแล้วหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
2: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
3: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
0: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
4: อาครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
0: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันถ้าหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องเป็นต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
5: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
0: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามางี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมเวลาตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกรงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกรงและให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับนี่คือดอปเอา2อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้สเวิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้ณที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้องมา

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพริกขี้หนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้กอล์ฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอ้วและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
3: หัวใจขาดเลือด
4: เป็นหรอ
2: พ่อเป็นแล้ว
4: เหรอ
2: ก่อนจะรู
3: ้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: โอ้เหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนหรอ
2: เดี๋ยวบอก
3: เดี๋ยว
0: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสามพรานนะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
2: มาครับเมื่อประมาณปี2530ถ่ายภาพยนตร
0: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลินแน่นอนไปครับไป
2: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
0: ครับ
2: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นไม่รู้จริงๆว่าคือประถม
5: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านประถมภายในหมู่บ้านประถมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
6: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4สี4ชนิด
0: เลือกเลยเหรอ
2: เลือกเลย
6: เลือกมาเลย
0: เพราะว่าหอมนิล
2: ของผมก็กล้องเจ้าหอม
0: เจ้าหอมเวสสันตะระของคุณหมอสามพยานะ
6: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
0: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
4: ทำให้ดู
0: 3ช้อนนะครับ
6: ตักไปเลยค่ะ3ช้อน
4: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
6: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
0: เกลือ
6: เราจะใส่เกลือ
0: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
3: อันนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
0: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
2: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
3: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
2: เหมือนไอซิ่งอ
0: ่
2: ะ
0: เราต้องไปขัดผิวเน
2: า
0: ะ
2: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
3: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
0: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
2: เหลือง
0: ไม่ใช่มันก็มีประโยชน์กว่านั้น
3: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
0: อ๋อนี่ไงนี่ไง
3: ขมิ้นเนี่ยเดียวที่กินนะคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
2: เดี๋ยวๆกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ฮะอย่ากิน
3: ใกล้เที่ยงแล้ว
0: หอมนะหอมดีนะ
2: ข้าวนี
0: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
2: ครับ
3: ว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได
2: ้
3: ค่ะ
0: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่หัวแพงนะ
2: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ยสุด
0: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
3: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกั่งกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
2: โอ้ยดีจังเลยครับ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะ
2: อ้าว
3: บรรจุใส่กระปุกค่ะ
2: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยนะขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
0: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
2: เอาเลย

0: เดี๋ยวผมขอ
1: นิดนึง
0: แตะสัมผัส
1: แพ้หรือเปล่าใช่ไหม
0: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
2: ละเอียด
0: ถ้าหากว่าแพ
2: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
0: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนแบบจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่มัดมากนะครับ
2: ค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเถอะแพ้จะทะลอกัน
3: ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
4: ก็พอเคยได้ยินมา
5: ก็พอทราบอะค่ะ
6: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
7: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
0: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามันใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
8: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
0: ์
8: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
0: มัน
9: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
8: ปั๊ม
9: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอะต้องมี
8: ท่อน้ำเลี้ยงก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
9: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
8: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
9: ปั๊มไม่ทำงาน
8: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้เป็นนานเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซึ่งมันเกิดได้2แบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตัน
0: ครับ
8: ก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
0: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
8: หินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหม
0: อ
8: ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดลิ่มเลือดอุดทันทีเลยก็ทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอ่ะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
0: โอ้โหมันอันตราย
8: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
0: ครับ
8: ก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
9: เส้นที่เหลือ
8: ช่วยเลี้ยงอยู
9: ่แล้วไอ้เครื่องอะไรนะครับหมอ
8: เครื่องช็อคเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนให้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
0: ่
8: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
0: ม
8: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
0: ่
8: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บมันแค่รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
9: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ให้ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
8: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได้
9: เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูเลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกายเฮ้ยเขาแข็งแรงนะหมอมีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วยหรอ
8: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
0: โอ้เล็กมาก
8: เล็กมาก
9: เ
8: พราะเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
0: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
8: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อคทั้งนี้ทั้งนั้นคือ

0: ช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
1: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
2: อ๋อเหรอฮะเสียเลย
1: เสียเลย
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
4: ทำยาสีฟันค่ะ
2: ดีมากครับท่าน
4: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
2: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
4: เริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
2: ครับช้อน
0: มันเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่าง
4: เลย
0: นะ
4: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
1: โอ้พักกินข้าวก่อนเลยดีไหมเดี๋ยว
4: แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งเกลือค่ะ1ช้อนเหมือนกัน
0: เอ้ยเป็นเกลือ
4: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จำเป็นต้อง
0: ซื้อตามทั่วไปก็ได
4: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
1: เหมือนกัน
4: เกลืออันนี้คือทำให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
2: โอเค
4: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
2: 1ช้อนเหมือนกัน
4: 1ช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
2: ประโยชน์
1: วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
4: ยิงเลยเหรอคะ
1: ยิงเหรอว่าในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิง
4: ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
1: แล้วโบราณเลยนะ
4: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
1: ดีอ่ะ
4: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่อะค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเองปรุงเองอะไรเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
1: ผมว่าไปด้วยนะไปแปรงฟันนะครับ
4: อย่าลืมใช้นะคะ
2: ครับผม
3: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
1: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
2: ์
1: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวอาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
2: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
1: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพธิพายก็โอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลย
2: เอ๊ะ
1: ไปเงียบๆเลย
2: หมอแล้วอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยฮะแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
0: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการนี้มันคืออาการเตือนของโรคนี
2: ้
0: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจี๊ยบก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
1: หลับต่อเนื่อง
2: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
1: ใช่ใช่วิธี
0: การระวังตัวก็คือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
1: ว่าครบเลย
2: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
1: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
2: ้
1: ป๊อกไป
2: คือหลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
0: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
2: ุ์
0: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
2: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
0: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
2: น่ากลัวนะ
0: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
2: ต่อวันเหรอ
0: ต่อวันต่อ

0: ต่อ1เซนเตอร์นะคะ
1: เยอะมาก
2: น่ากลัวมากนะ
0: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
3: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
0: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกัน

0: ที่ต่ำมากมากก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือด
1: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
0: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
1: โอ้อ่ะผัก
2: ก็โอเค
0: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
1: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็น1ใน10มั้ยครับ
2: จะถามเพื่อ
1: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
2: ไม่คุณพ่อตอน
0: 80
2: อายุเยอะ80
0: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลย
2: อ๋อครับพยายามจะควบคุมครับ
3: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรางกันก่อนครับ
1: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
4: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรางเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
2: คืออะไรครับ
1: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
2: อ
1: แล้วก็ไก
2: ่
1: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
2: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
1: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่ายสาม
2: ครับ
1: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
2: เครื่องเอามาเปลือกในร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ชิมอันอื่นนะ
1: ก็หมดอันนี้ติดใจอยู่ฮะ
2: ไก่เหรอครับอันนี้
1: ไก่ครับ
2: ไม่เห็นขันนะ
1: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
2: เฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อย
1: แปลกดีเลยได้เทคเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
2: สวยละวะ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
1: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
5: ครับผม
1: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
5: โอ้เยอะครับเยอะๆ
1: ๆม
2: ไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงน่ะ
1: ดาวแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
5: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็ใช้ดินเหนียวดินเหนียวท้องนา
1: ท้องนาม
5: าปั้นเป็นรูปสัตว์มาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
1: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
5: ใช่ครับผม
1: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
5: ับ ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
1: ได้ๆ
2: คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
1: เ
2: ขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
1: มันไม่มีมันไม่มีแล้ว
2: ดินท้องนามันไม่มีแล้ว
1: ครับผม
2: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
1: อุตสาห
2: กรรมไปแล้ว
5: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
5: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
2: บีบขึ้นมา
5: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
2: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
5: ใช่ครับ
2: เฮ้ยไม่แตกด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้ดินดีมากเลยอ่ะ
2: ดินดีอ่ะ
5: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงคึงมา
2: ให้มันเรียบ
5: ให้มันเรียบครับผม
1: ได้ละในงวงละในงวงละ
5: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่อันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะเราก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
2: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผมแล้วก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
1: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
5: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี
2: ้
5: บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้าง

0: แอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
1: อยู่ที่ที่มือลองนั้นนะครับจะเอาพันธุ์อะไรจำได้หมด
0: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
2: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
0: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงตรงปลาย
1: ช้างชูงวงว่ากันเถอะโอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการนะของแต่ละคนนะ
2: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
0: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
2: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
0: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
2: นี่ฮะนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่ๆอันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
1: นี่เอาแล้วผมบอแล้ว
3: น
1: ี
3: ่
2: โอ้โหอันนี้ช้างยุทธาถี
4: ครับ
2: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
0: ได้ครับ
2: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
1: อายพูดตรงๆอาย
2: เอานะไปละไป
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
3: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
1: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
3: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
2: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
3: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
2: เดิน
3: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
2: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
3: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
2: อันนี้
3: ทั่วไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้
4: ตรงน
3: ี้
4: เลย
3: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
2: ไม่ใช่
3: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
2: อุ้ยมีใช่ไหม
3: ม
2: ีอุ้ย
3: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
2: บางคน
4: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
2: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดนั่นหน่อยนึงเกี่ยวไหม
3: ผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
1: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
3: ก็ควรที่จะไปแล้ว
1: หาหมอเถอะ
2: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
3: โอกาสรอดชีวิตสูง
2: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
1: ้
2: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
3: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค่ะ
2: นะครับ
3: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มี

0: ที่ดีขึ้นแน่ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆอ่ะเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบตชาร์จแบตแบบนี้เลย
1: นะฮะ
2: แล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
1: มันต้องท่าไม่เหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
0: พาซ่า
1: ได
0: ้มันเป็นอาชีพได้ด้วย
1: ใช่
3: ถ
1: ู
3: กต้องค่ะ
0: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
2: แหมเราก็รีบทังเลย
0: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
2: เพิ่งสิ
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทถ้าทำอารติวิรติปาปานะการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปฟังกันละระตีระตีมันละเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะอู้พวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพุทธเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะเออความของมึนเมาทุกชนิดเราว่างานเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็ครบพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเออเสพจนเป็นบ้าเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนข่าวคร่าวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี่ยส่วนมากอะนะไอยาเสพติดทั้งผู้เตะผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมาเนี่ยโอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสี่เลนะสุกติงยติสี่เลนะโภคสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนสุกติงยันติมันดีจริงๆเนาะอาจารย์สีเลนโพกสัมปทานมันดีจริงเนาะเอ้าทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคแหมเห็นมั้ยพวกเราสี่เลนะสุขติงยันติมีสุขมีความสุขมั้ยสี่เลนะโภคสัมปทาอู้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนอู้ทำไมเงินผมเยอะจังอะว่างั้นโดยที่พวกเราโอ้ทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นไม่เยอะได้ยังไงไม่เคยไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่คือไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคนตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์ผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโภคทรัพย์มาตามีโภคทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นะก็เพราะศีลอย่างนี้นะนะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมึนเมาเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะ
ีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าทำนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมองมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของนะให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินจนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโอ้โทรศัพท์นะเครื่องละ3 4หมื่นนะ4หมื่น5หมื่นน่ะพวกเราทำไงดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เลยเหรอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์นะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะ10,000กว่าบาท 20,000 เนี่ยนะเราผ่อนรถรามาใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมุตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่นี่แล้วมันมีช่วงนึงนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์ปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้พอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกทีเนี้ยพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยเราก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตนั่นนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่เนี้ยเอาอยู่ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านนึงนายนึงนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เข้ามาจำนองครับอาจารย์ว่าเงินเข้ามาจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะพวกเรานะแล้วก็สมัชชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอ
ับฐานะของตัวเองแค่ว่าสมะคิวิตาไงสมะคิวิตาไงไม่ให้ฝืดเครื่องไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอดถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเครื่องอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เริ่มฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับฝืดเครื่องอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยเออฝืดเครื่องก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฟืดเครื่องก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายเรารถก็รถปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะนะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้ฝืดเครื่องนะฝืดเครื่องนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องของนี้อันนี้ฝืดเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาททั้งนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้เปิดหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะนะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี่สิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสพของมันหรือว่าความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอย่างนี้การใช้ชีวิตนะจริงๆแล้วศึกษาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนเลยนะพวกเราไม่ต้องเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดเออทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายเออไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์ไหมเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนชาไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเออเนี่ยโน้ตพวกเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นไหนต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นน่ะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพระเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะเออทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะเนี่ยก็คือขยันกระอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมา

0: อาชีพเลยนะในการศึกษาเราเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทํางานทําการได้ยังไงมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทํางานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเราเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยแน่นะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์เห็นไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูที่พวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลงดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ขวนขวายตอนอยากจะได้งานเนี่ยขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างนี้นะโดยที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานท่านบอกว่าอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างนี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำจะพูดในอันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายนั่นนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัตินะนะอย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเหมือนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่4ที่ว่านะสมาชิกวิตาลนะการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืนเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่รู้สึกง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอ้ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรละต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะระลึกชาติได้อะพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆใช่ไหมมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วน่ะเห็นมั้ยเนี่ยพอมันกลบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดจะว่าไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทําให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงพอแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักมอมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะนะจะขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละ
1: โอ้ยอาจารย์

0: ประเทศในคนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจนะเหมือนเข้าใจเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นที่เป็นอย่างนั้นเอออันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่ไม่ได้คนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษานี่หมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนนะคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกข์หรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดมาอัปปมาโดมัจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้ทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัติอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำเพราะว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตาเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความคิดเนี่ยพวกเราลองพิจารณานะอาจารย์จัดสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้หลายพวกหลายชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไงแล้วเธอก็จะให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นต่อไปอีกหรืออย่างงี้น่ะมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดว่าโอ้มันอาจจะจริงอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปนึงเนี่ยนะได้ขอจองพระรูปนึงทีนี้พอได้พระไอ้จองรูปนึงแล้วก็ไปทำงานในมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปนึงนี่แหละนะพอไปทำงานทำการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทำบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยเออบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาหรอกว่างั้นเถอะจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมทหารทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุ่นพระพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมาทุกตาไม่สนใจเลยเดินดุมไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงไปโปรดข้าพเจ้าได้เถอะไปฉันที่บ้านข้าพเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้านี่พอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลขหบดีทั้งหลายตามพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พระเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลย

ได้กลิ่นอาหารเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เออเทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำทีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกขตะไปถามภรรยามหาทุกขตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทํางานแลกเงินเหมือนโอ้ยไม่ได้ทํามีอะไรหรอกจะทําอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะนะข้าพเจ้าจะช่วยนะที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะเนี่ยอาหารหอมกลิ่นหอมพระเจ้าเสด็จมากับพร้อมพระทั้งไอ้พวกพราหมณ์มหาสารีติมหาสิทธิที่จะรับบาตรพระเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยเนี่ยเนี่ยแล้วพระองค์คงสัตย์ไปโปรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนเขาธรรมาธิฐานเขาบอกว่ามหาทุกขตะทำบุญแล้วมหาทุกขตะได้เป็นสิทธิในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีครับบริเนี่ยเขาเห็นตุ๊กตาได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาตุ๊กตาก็เลยเอาเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาตุ๊กตาทำบุญครั้งเดียวนั่นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทำหมดเลยตั้งใจทำด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคำพูดของเขาเนี่ยนะมันทำให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสำหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทำทานได้หรอกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคำความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นงี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเออเขาก็คิดได้บ้างนี่นะคิดได้เออน่าจะเป็นนะงั้นขอจององค์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกนหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวเองเล่นเงินเดือนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์เงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวในเมื่อมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างนี้นะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นะเออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

ท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการการเทศนาธรรมนะคะจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในครั้งนี้เป็นการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: บริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุขสุขมือแบบขอทนทุกข์รุกรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาบ้านะเครียดแล้วจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บไว้นี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แก้กายหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกรสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรพูดไอ้ผู้มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปลุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรสชะอกเราแสดงว่าเรียนม.4ใช่ไหมม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือสามบทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูดอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสอง แต่งกลอนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออามานวยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุดลักให้ท่านเล่นกุดลักเขาแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกุดบายเพราะเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกอ๋อสมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้และเราก็สืบต่อนี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ก็ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยวัตรต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนั้นช่างมี1ชิ้นนะท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ทรงมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่น้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นไงหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นข้าวก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสืออะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระนั่นเขาได้หลวงแต่มีคนหนึ่งถ้าใครเป็นชาวพุทธจะรู้และอาจจะไม่ได้คิดเศรษฐีชื่ออนาถาปิฎกเศรษฐีเคยได้ยินใช่ไหมคนคนนี้คือคนปิดทองหลังพระท่านปิดทองหลังพระไงอ้าวท่านไปอ่านได้ก็เลื่อมใสพุทธเจ้าพระก็ไปจัดแจงนะให้เลือกระบบนะจากเมืองอะไรแคว้นมคธซึ่งใหญ่ที่สุด พระเจ้าพิสารท่านเลิกระบบเลยนะเลิกระบบกษัตริย์พานแพทย์สูตรนะส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนนะฮะให้มีการแข่งขันกันแต่ว่าระบบกษัตริย์ยังอยู่เป็นนักปกครองเหมือนซีอย่างเงี้ยแต่ว่าส่งเสริมต่อมาก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยท่านก็เลยสร้างวัดที่อันไหนจะเหมาะก็ไปเห็นสวนพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยเหมาะจะสร้างวัดมีต้นหมากรากไม้ดีสวนพระราชาเนี่ยท่านเจ้าเชษฐ์ซื้อเลยไปคือทั้งหมดเจ้าเชษฐ์ที่บอกแหมจะเลื่อมใสอะไรขนาดนั้นเศรษฐีซื้อหมดนี่เลยเหรอแล้วจะวางแผนยังไงเนี่ยวางแผนยังไงอันนี้จะเป็นอันนั้นเป็นพระเจ้าค่ะที่ทั้งหมดเนี่ยท่านเศรษฐีมีจำนวนเท่านี้ถ้าเศรษฐีเอาเหรียญทองเหรียญทองสมัยนั้นนะท่านนะเหรียญทองสมัยนั้นมาปูให้เต็มพื้นที่ฉันจะขายให้เศรษฐีซื้อที่เจ้าอ่ะเป็นไงท่านงามเหงือกไหมบางอาจไหมท่านเจ้าชายท่านบอกจะขายให้เศรษฐีเอาทองคำมาปูท่านเอาเหรียญทองมาเรียงตะเรียงหมดไหมท่านใช้เวลากี่วันกี่วันถ้านะพันไร่เนี่ยเอาเหรียญทองคำมาเรียงเนี่ยใช้เวลากี่วัน10วันโง่ก็1ตารางเมตรใช้กี่เหรียญแล้วคำนวณเอาสิถูกไหมฮะเรื่องอะไรต้องไปปูใช่ไหมท่านก็เหรียญเรามีเท่าไหร่ในคลังก็1ตารางเมตรมาเรียงมาดูใช่ไหมท่านใช้เหรียญกี่เหรียญคำนวณพืชปรากฏว่าขาดไปแค่1ตารางเมตรท่านขาดเหรียญทองคำ1ตารางเมตรใช่บอกไม่ขายเสียใจท่านเสียใจว่าอีก1ตารางเมตรเหรียญทองคำไม่พอเงินหมดพอดีท่านไม่ขายแต่ขายให้ก็ได้แต่วัดนี้ต้องตั้งเป็นชื่อฉันนะให้ชื่อว่าวัดเชตวันได้ไหมเศรษฐีบอกได้พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ประสงค์อย่างนั้นนะหม่อมฉันซื้อเพียงแค่1ตารางเมตรไม่เป็นชื่อของตัวเองเลยท่านนี่คือผู้ปิดทองหลังพระและเจ้าเชษฐ์ก็ไม่ได้เอาตังค์นะท่านนะคืนเงินให้หมดเอาไปสร้างสารสถานที่จำเป็นแต่เป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์แล้วเวลาเราทำงานเนี่ยท่านปิดทองหลังพระประติมาให้เขารู้ว่าเขาไม่รู้กระช่างเขาใช่ไหมท่านแต่เขาทำตามเราใช่ไหมทำไมอาตมามาเป็นครูล่ะท่านเป็นนักบริหารดีๆทำไมต้องมาเป็นนักเทศท่านเผื่อว่าท่านฟังอาตมาแล้วนะรัฐมนตรีฟังเรื่องการศึกษาคนนู้นคนนี้ฟังเขาเอาไปใช้เขาไม่ได้บอกว่ามาจากเราถูกไหมฮะเขาไม่ได้บอกมาจากเราเสียใจไหมท่านไม่เสียใจเลยเพราะความคิดของฉันไปอยู่กับคุณแล้วไปอยู่กับคุณหมดแล้วพูดเรื่องการศึกษาคุณเอาไปทำก็ได้ทำไมเราสร้างถนนเนี่ยโบราณเขาถือทฤษฎีเรื่องน้ำหนึ่งบ้าน

หนึ่งองค์ใช่ไหมท่านหนึ่งบ้านไม่ใช่หนึ่งบ้านหนึ่งองค์หนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งนาหนึ่งหนองหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งบางหนึ่งบึงนะแล้วก็หนึ่งนาหนึ่งหนองนะหนึ่งคลองสองถนนถูกไหมทฤษฎีโบราณใช่ไหมท่านหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อน้ำอะไร

0: และตอนนี้เป็นไงผลประกอบเป็นไงท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องน้ำแล้วก็เอาขวดไปค่าน้ำค่าขวดอะไรแพงกว่ากันกินแล้วทิ้งไหม
1: ท
0: ิ้
1: ง
0: แล้วทิ้งทำไมอ่ะฮะทิ้งทำไมก็ในเมื่อมันแพงกว่าน้ำอ่ะก็คุณก็ทำมีโอ่งแล้วท่านโอ่งราชบุรีใช่ไหมท่านขายไม่ออกคนไม่ซื้อแต่ซื้อน้ำขวดต่อไปคนไทยเป็นไงท่านเออมันนั่นหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งบางหนึ่งบึงบึงหรือกว้านก็ได้ใช่ไหมท่านเออเอาบึงหรือกว้านก็ได้สมัยก่อนเขามีบึงหมดใช่ไหมท่านมีหนองไหมหนองหานมีไหมบึงอะไรบึงตะโกนบึงสีไฟมีไหมพี่จิตใหญ่ไหมฮะกว้านพะเยามีไหมเขาเมื่อต้องการดินไปสร้างเมืองนะฮะเราจะต้องได้บ่อได้บึงได้หนองเศรษฐีคนหนึ่งจะสร้างวัดไหนควานพะเยาอ่ะจะสร้างวัดฮะทำไงอยากได้ดินทำไงอ่ะจะจ้างคนไปขุดดินเงินก็ไม่พอจัดแจงเอาทองนะท่านผูกปลายไม้ครับเอาไปแขวนว่าถ้าใครเอาดินเหนียวคว้างทองผูกแล้วลงมานะมึงได้คนมาคว้างกันอ้าวพอคว้างเสร็จอ้าวมึงได้เอาไปกูเปลี่ยนให้ใหม่ผลที่สุดได้ดินเต็มท่านได้คว้านพยามาคว้านหนึ่งอ่ะบัลเลอร์บัตเทอร์ก็ได้สองอย่างใช่ไหมท่านคิดแบบคิดแบบเศรษฐีสิท่านไม่ใช่คิดแบบยาจกเพราะท่านหนึ่งละบางหนึ่งบึงหนึ่งนาหนึ่งหนองหนองไปทำไมวัวควายไงท่านรู้สึกไหมก่อนเราใช้วัวควายใช่ไหมใครเคยทำนาบ้างมีหนองน้ำบ้างหน้าตาบ้านนอกอะยกมือเหอะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกท่านหน้าตาเราบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่กรุงเทพอยู่แล้วถ้าบอกหน้าบ้านนอกถ้าบอกบ้านนอกฉันยกมือเลยไม่เคยอายความเป็นคนบ้านนอกท่านแล้วมาปลูกข้าวกลางถนนชิงรางวัลนะเขาเรียกเหรียญทองของประเทศน่ะที่โรงเรียนประถมกับมัธยมแข่งกันได้ทั่วประเทศวัดสุทัศน์โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รางวัลนวัตกรรมปลูกข้าวกลางถนนโดยนะปลูกในกระถางจัดนวัตกรรมใหม่ฝีมือลูกชาวนาอย่างฉันซึ่งฉันไม่เกิดมาไม่มีนาท่านนาสักไร่ไม่คืบเดียวก็ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้มี25ไร่กับ2งานกลางกรุงเทพเลยวัดสุทัศน์ที่ของฉันแต่ขายไม่ได้ท่านขวาจนลากเลือดนะฮะเออดังนั้นหนึ่งนาหนึ่งหนองเอาไว้ให้วัวควายลงใช่ไหมท่านเอาวัวควายลงต้องถ่ายมูลไหมถ่ายปุ๋ยอยู่กลางนาปุ๋ยอยู่ตรงนั้นปลามีไหมมีสุ่มปลาได้พอฝนลงมาปุ๊บนะอะไรกระจายท่านปุ๋ยกระจายรอบๆพอน้ำมามีกี่หนองแล้วท่านเปิดโอกาสให้คนเอาวัวควายไปลงกูจะได้เก็บปุ๋ยเอาไว้ไอคนไม่มีวัวไม่มีควายซวยใช่ไหมท่านนั่นแหละคนก็คิดอย่างนี้หนึ่งคลองสองถนนจะสร้างถนนถ้าใครอยู่บ้านนอกนะท่านนะถ้ามีหนึ่งคลองจะได้สองฝ้าถนนแล้วอย่าไปเอาดินบ้านอื่นมาทำถนนบ้านเรานะอยากได้ถนนกว้างเท่าไหร่ขุดคลองให้กว้างเท่านั้นแล้วเราจะได้ถนนกว้างขึ้นและก็เป็นที่มาของน้ำเก็บกักน้ำคิดแบบนี้นี่ดูฟังแล้วคิดแบบนี้แล้วไปขุดบ่อน่ะขุดยังไงท่านขุดบ่อต้องเอาบัวลงบัวอะไรบัวแบบอะไรหนองหานเลยใช่ไหมท่านบัวแดงใช่ไหมฮะบัวแดงเนี่ยนะเอาขี้เลนเอาดินเนี่ยเอาดินอะไรเม็ดครึ่งเนี่ยกันไว้ก่อนพอขุดเสร็จเอาดินเม็ดครึ่งลงละเลงเอาบัวลงท่านเอาน้ำลงแล้วลากบัวมันจะไปอัดไม่ให้เกิดช่องน้ำใครขุดบ่อขุดสระโดยอะไรทฤษฎีแบบนี้ท่านนะแล้วปลูกอะไรปลูกต้นไผ่ไว้ใช่ไหมท่านรอบๆบ่อลากไผ่จะได้นะพอใบไผ่ลงน้ำน้ำมันจะใสแล้วตรงไหนเป็นรูปุ๊บลากมันจะดูดละใบไผ่อย่างนี้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปปิดละเกิดเป็นสุญญากาศไม่เป็นท่านคนเก่งมาบวชมันเสียดายไปทำกันเองบ้างประชาชนก็ถ้าเขาจะขุดเองมาเอาเงินไปเอาเงินไปชาวนาเราก็ยากจนบอกอะไรธนาคารกรุงเกษตรนี่เขาพูดเลยน่ะก็คุณให้เขากู้เงินไปเขาไปกู้ไปทำไมคุณไม่ไปดูพื้นที่เนี่ยกู้ไปทำอะไรท่านทำนาก็ในหลวงท่านบอกไร่นาสวนผสมใช่ไหมท่านทฤษฎีใหม่ใช่ไหมท่านก่อนที่คุณจะทำนาเนี่ยคุณนี่ทำตามแผนนี่คุณมีที่กี่ไร่คุณไปทำสองไร่ให้เสร็จก่อนไปคุณเอาเงินก้อนแรกไปถ้าคุณมีกินลดการซื้อเงินคุณจะเหลือถ้าคุณทำสำเร็จคุณมากู้เงินที่จะไปทำภาคหาผลกำไรเยอะขึ้นเนี่ยไปลงนาหมดแล้วเป็นไงท่านเป็นหนี้เป็นสินกันหมดที่สำคัญคือไม่ซื่อสัตย์ ไม่ซื่อสัตย์คืออะไรฮะกู้เงินไป

เอาไปใช้หนี้ใช่ไหมท่านโกหกนะตั้งบอชาวบ้านเลยนะประเทศหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ให้คนจนกู้หนี้เขาถ้าคนจนกู้หนี้ไปจะสร้างหนี้ให้กับอะไรจะสร้างสองสิ่งหนึ่งจะสร้างการแก้แค้นขึ้นการทวงขึ้นจะเกิดระบบกฎหมายซึ่งยากมากสองคนคนนั้นไม่สามารถจะเอาเงินไปประกอบธุรกรรมได้เขาจึงไม่ให้มีการกู้หนี้ในระบบธนาคารคนไทยเรากู้หนี้ไปแล้วลูกติดตารางลูกจะซื้อมอเตอร์ไซค์นะหลานชั่วนะเอาไปปิดปากตำรวจขับรถชนแล้วใครเขาเสือกให้มึงไปกู้พูดแล้วอย่าโกรธนะโยมทำแล้วมันเดือดร้อนผลที่สุดก็ไปกู้พระยืมเงินพระฉันก็โดนแค้นนะเว้ยแล้วก็ไม่เคยได้คืนสักทีไปดูสิท่านจะว่าทุกวัดเนี่ยโดนระบบกู้ทั้งนั้นเหรอท่านแล้วพอไม่มีเงินใช้ก็งอนเจ้าวาดงอนเฮ้ยลูกนี่งอนพระเพราะนั่นอย่าไปกู้ท่านลูกหลานจะติดคุกติดตารางช่างมันท่านไอ้มาดูนะพระทหารมาดูว่าฮะจะไปต้องไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรจะไปถอยนะท่านนะสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะทำสิ่งนี้อย่าไปท้อถอยแม้มีใครมาฉุดล้างไม่ฉันจะสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขานะอย่าไปเลยล้วนเมื่อมีคนมาบอกเฮ้ยอย่าทำเลยอย่าเลยหน้าไม่สำเร็จหรอกไม่ล่ะไม่ต้องลองถ้าไม่สำเร็จความไม่สำเร็จจะกลายเป็นตำราให้คนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่จะคุณพรหมบัณฑิตท่านรายฟังว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลองไปหาสิในเมื่อหลอดไฟนี้มีอยู่แล้วลองไปหาอะไรที่สามารถทำหลอดไฟได้โดยไม่ต้องใช้นวัตกรรมอย่างนี้ให้เงินทุนไปเท่านี้ให้ระยะเวลาเท่านี้นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นเรื่องไฟฟ้าไปคิดกันหมดผลที่สุดกลับมาถึงเวลาประชุมทุกคนที่ได้รับมอบหมายขอลาออกหมดเศรษฐีคนนี้ก็เลยถามว่าทำไมถึงลาออกเขาบอกว่าเพื่อผมสมมติไปดูกันแล้วไปพิสูจน์แล้วว่าผมได้ทดลองสิ่ง99สิ่งได้ทดลองมาแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นหลอดไฟฟ้าแทนระบบปัจจุบันได้เลยนั่นเมื่องานล้มเหลวจึงลาออกเศรษฐีก็ได้บอกไม่ต้องออกอย่างน้อยผมก็มีรายงานของคุณว่า99สิ่งนั้นทำไฟฟ้าไม่ได้เป็นตำราเดินหน้าต่อไปเห็นไหมคนคิดเป็นไงท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ยท่าน เราต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไม่เลยหลวงพ่อว่าคิดกันครับไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาโชคชะตาอะไรบ้างเงินส่วนตัวหรือลงพื้นที่ใช่ไหมท่านหรือเจ้านายไม่ดีใช่ไหมมีเจ้านายไม่ดีมีไหมมีทั้งเรื่องต้องไปเจอผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนะทั้งระบบราชการระบบการเมืองท่านกลัวไหมท่านไม่ต้องกล้าหรอกท่านแต่ค่อยๆไปอย่าไปน้อยใจแหมคนนั้นเขาได้อยู่นะจังหวัดนั้นใช่สิก็ผัวเขารู้จักกับคนโน้นเขาได้ลงจังหวัดโน้นส่วนกูงอกหงอยอยู่ตรงนี้น่ะอยู่ตรงพื้นที่ปากใต้อันตรายจริงหรือเปล่าไม่รู้ท่านก็จริงนะท่านนะแต่ก็ไม่ควรไปฆ่ากันท่านการฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยท่านแล้วเมื่อไรฮะเมื่อตำรวจเขาสืบจับได้เนี่ยแล้วนี้เขาแขวนในเน็ตใช่ไหมเราต้องพัดพลาดเมื่อชีวิตหนึ่งต้องบาดเจ็บและพลาดพลาดจากจอดเราเองเป็นผู้ทำผิดก็ต้องพลาดพลาดจากจอดกับพ่อแม่ลูกเมียเราเหมือนกันใช่ไหมท่านไม่ใช่เขาปวดร้าวนะท่านนะเราเองก็ปวดร้าวยกเว้นว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้รักพ่อแม่ลูกเมียเราเลยไปรักการเล่นนะฮะไปรักอะไรเพื่อนฝูงมากกว่าพ่อแม่ซึ่งเราก็ต้องพลาดพลาดจากจอดหนีกันหัวสุกหัวสุนไม่จะไม่นั่นอย่าทำเลิกซะเถอะนะเลิกซะเถอะเรื่องศาสนาอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยท่านเพราะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้แล้วอย่าไปอ้างสิ่งนู้นสิ่งนี้เราเลิกกันซะเราจะได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขแต่คนลงพื้นที่ไม่ดีน้อยใจไหมท่านน้อยใจไหมมีแต่คนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยจบแล้วมีเงินขึ้นดอยดีกว่าถูกไหมฮะทำไมเขาไปลงพื้นที่ที่มันไม่ดีเลยท่านเขาบอกอยากลงตรงนี้ไอ้ที่เจริญแล้วไม่เอาอาตมาบอกเสมอพอนะเอาจากนี้ไปทำอะไรเท่าจะเนี่ยถ้าโดนคำสั่งไปโรงเรียนเล็กเสียใจไหมก็น้อยใจครับท่านอ้าวน้อยใจทำไมอ่ะถ้าฉันเป็นผู้บริหารระดับประเทศนะการศึกษานะฉันจะย้ายผอ.มือหนึ่งไปลงพื้นที่ที่ด้อยการศึกษาจะย้ายผอ.สวนกุหลาบนะ

0: อีก4ปีข้างหน้าถ้าอายุรายการคุณ4ปีนะฮะคุณทำที่นี่1ปีอีก3ปีคุณต้องไปลงพื้นที่นู่นได้เงินเท่าเดิมมากขึ้นด้วยคุณไปสร้างการศึกษาให้สำเร็จโดยเฉพาะชายแดนใครว่าโรงเรียนบ้านนอกคุณลงไปทำจำนวนน้อยคือทำให้นักเรียนมากขึ้นได้ไหมท่านไม่ได้เพราะคนมันไม่ค่อยมีลูกแต่ทำยังไงจะให้คนตรงนั้นมีคุณภาพการศึกษาสูงแล้วเขาจะกลับมาเป็นที่พึ่งของตรงนั้นในอนาคตอีก10ปี20ปีพระเนรทำไมเขาส่งมาเรียนท่านทำไมเขาส่งมาเรียนเขาส่งมาเรียนแล้วพออีก20ปีนะกฐินไปพระป่าไปอาตมาเนี่ยด้านโน้นมาเรียนเอ้าโยมก็ท่านไปเถอะเน้นไปเถอะอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ดีถึงวันนี้เราก็กลับไปทำอะไรบ้านเกิดเราทำโรงเรียนอื่นด้วยถ้าอาตมาเป็นแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประชันนโยบายใหม่ใครเก่งใครมือแน่เอาไปลงพื้นที่ที่มันกันดาลและทุ่มทุนไปเลยเอาเด็กตัวนั้นให้มันดีให้ได้เพิ่มปริมาณเด็กไม่ได้เงินเดือนท่านไม่ได้ลดน้อยลงมีเบี้ยกันดาลไหมเบี้ยผจญภัยไหมมีสิถ้าตายเอาไปถ้าผัวมันลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วผัวมันลงฆ่าตายดูแลลูกเขาเพราะเขามีระบบอยู่ใช่ไหมท่านแต่การศึกษาเนี่ยมันไปเป็นมิตรทางนั้นนะท่านนะการศึกษาไม่เคยเป็นศัตรูใครเพราะคนอยากจะได้การศึกษายกไว้อย่างเดียวถ้าลงพื้นที่บางพื้นที่อย่าเอาเรื่องศาสนาไปคุยกันแต่เราก็เป็นมิตรกันเพราะมันเป็นการศึกษาและข้าราชการเกษียณแล้วในเกษียณแล้วจะทำอะไรใครอายุมากที่สุดป๋าฉันดูสิอายุเท่าไหร
1: ่
0: 59ปีละกา
1: ปีบ่ครับแต่ปลายปี
0: โกงอายุฉันปีละกาใน59แล้วอย่าโกง
1: 59ปีครับ
0: ฮะ
1: อ
0: ีกปีหนึ่งอีกปีเสร็จใช่ไหม
1: ปี60คร
0: ับ เกษียณปี60ก็เสียแล้วประจำอยู่ที่ไหนตอนนี
1: ้ปากช่องครับ
0: ปากช่องลืมสัญญามาสายาหรือยังก่อนเคยรักเมื่อคุณใกล้โรงเรียนนั้นวิชาการที่คุณประสบการณ์ทั้งหมดลากแก้วเมื่อเกษียณไปแล้วอย่าเอาเขาไปนะลากแก้วปล่อยให้มันลากเน่าได้ไงทุกวันนี้นะผู้เกษียณไปแล้วได้บำนาญไหมท่านถ้าได้บำนาญต้องเป็นข้าราชการคุณต้องไปช่วยโรงเรียนที่ใกล้บ้านคุณที่สุดและมีกฎบังคับท่านดาวพงศ์ต้องออกกฎบังคับให้ครูทั้งหลายที่ยังกินบำนาญอยู่นะบำเหน็จเลิกกันไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะปรับปรุงด้านการศึกษาเพราะจะเอาไปไหนเนี่ยความรู้ทางนั้นเนี่ยผอ.โรงเรียนอะไรท่านสุนทรกุลาบเทพศิรินทร์ใช่ไหมดังๆสตรีวิทย์อะไรต่อก็เสียไปแล้วไม่มีใครใช้งานท่านถ้าอาตมาเป็นโรงเรียนเอกชนนะเชิญมานี่กูเอาผอ.ศูนย์กุหลาบสตรีวิทย์เฮ้ยกลายเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในการบริหารและสามารถติดต่อราชการได้เรามีพวกเยอะติดต่อราชการได้ครูน้อยๆที่มันอยู่บ้านนอกมันยังไม่เป็นนะและครูทั้งหลายก็ต้องให้ความเคารพนะผู้เชี่ยวชาญและเรากินอะไรท่านก็กินบำนาญยังได้ไปเจอครูยังได้ไปประชุมใช่ไหมท่านอย่าไปทิ้งวิชาการท่านอาตมาเสียดายนะบางคนเนี่ยประเทศเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมท่านเก่งเหลือเกินภาษาอังกฤษเก่งเหลือเกินทำไมก่อนท่านตายเนี่ยท่านไม่เอาละเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะซิมภาษาอังกฤษใส่กระบาลฉันบ้างเสียดายซิมภาษาเสียดายภาษาอังกฤษเสียดายความเชี่ยวชาญเผาทิ้งโดยไม่มีใครใช้เลยท่านแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ของเขาเพราะเมืองไทยไม่มีใครเชิญมันต้องไปเชื้อเชิญถ้าเขาไม่เชิญนะไปแต่กระทรวงศึกษาธิการเรื่องบุคลากรการศึกษาจะต้องไปช่วยเขาและแม้ต้องมีเงินเดือนต้องมีเงินเดือนไหมก็มาโรงเรียนใกล้บ้านใช่ไหมท่านไปขึ้นทะเบียนใกล้บ้านจนกว่าจะตายก็ไปข้างหนึ่งแหละคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไปขึ้นโรงเรียนทะเบียนนั้นก็จบไปท่านแล้วโรงเรียนก็ควรจะจัดอะไรท่านจัดห้องอะไรที่รับรองนี่ถ้าครูมาอะไรมานะคณะกรรมการมาดูโรงเรียนมาแนะนำหรือไปช่วยสอนด้วยกินกาแฟที่นี่ข้าวก็กินฟรีอยู่แล้วคนเราต้องถนอมรากแก้วเอาไว้ถ้ากระทรวงศึกษาธิการไม่ทำแบบนี้นะและกระทรวงอื่นไม่ทำแบบนี้นะเราเสียเลยท่านเสียบำนาญและสวัสดิการฟรีๆไปกับอดีตราชการซึ่งเป็นความสูญเสียที่ในหลวงท่านบอกให้ถนอมรากในทฤษฎีฟื้นต้นมะม่วงคือประเทศชาติของเราให้ถนอมรากแก้วไว้รุ่นใหม่มันรากฝอยถูกไหมอาตมาเนี่ยรากฝอยถ้าไปเจอพุทธทาสนั้นรากแก้วเนี่ยลากฝอยพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปทางวิชาการอย่างเดียวลึกก็ไม่

ลึกท่านภาษาอังกฤษก็ไม่รู้งงๆปลาปลาอย่างนั้นแหละท่านจะไปเจอรุ่นพุทธทาสรุ่นปัญญานันทะใช่ไหมท่านแล้วรุ่นเพื่อนท่านเนี่ยโอ้โหไปเปิดดูไปเทศที่อะไรท่านหลวงพ่อหนึ่งเป็นเพื่อนพุทธทาสท่านแปลพุทธภาษิตเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเรายังเปิดดิกยังแปลไม่ออกเลยท่านรุ่นนั้นนะท่านพุทธทาสเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะท่านอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษไม่ได้หรอท่านรุ่นนั้นมันลากแก้วรุ่นท่านมันลากแก้วของรุ่นน้องรุ่นน้องมันลากฝอยแต่ต้องฟังรุ่นน้องบอกครูที่วัดสุทัศน์บอกนี่พวกเราสอนมากัน 6-7 ปีแล้วครูโบราณแล้วนะครูโบราณแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นครูสมัยใหม่เพราะมันยังอยู่กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านปี5ใช่ไหมท่านเมื่อเด็กรุ่นใหม่มันมามันอยากทำอะไรให้ประเด็นมันไว้ให้มันทำช่วยมันเราเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามามาใส่ตัวเราแต่ความเอื้ออำนวยเป็นของเราให้กับมันแล้วอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแต่อย่าลืมไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาผลที่สุดไม่มีท่านเพราะโรงเรียนลดนักเรียน140คนไม่ท้อถอยก็สั้นสิไม่เรียนไม่คือแค่น้อยใจในโชคชะตาอย่าไปน้อยใจนะน้อยใจไหมที่ลงพื้นที่น้อยใจไหมถ้าใครบอกน้อยใจยกมือสิท่านอยากจะเปลี่ยนพื้นที่บอกอาตมาเดี๋ยวทิติวัฒน์ไปสำรวจเลยนะฉันจะจัดการให้เสร็จภายในเดือนนี้คือออกออกมาพักผ่อนสมองซะก่อนนะฮะแล้วจะหาที่ให้มันจะอะไรกันนักหนาลงพื้นที่ไหนก็ได้พื้นที่ที่มันทุรกันดารยิ่งดีใหญ่เลยลงไปในที่ที่เขาดังแล้วเนี่ยลงไปทำไมใช่ไหมท่านไม่ได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรอาตมาก็ไม่เอานะท่านนะไม่เอาไอ้ที่เขาไม่ต้องการสิท่านกลับไปพัฒนาลดน้ำต้นไม้ที่มันโตแล้วเนี่ยมันงามแล้วลดทำไมท่านไอ้ต้นไม้ที่มันล้มเนี่ยฟื้นให้มันได้ก่อนสิท่านปลูกให้มันขึ้นซะกอกป่าเนี่ยปลูกยากเป็นบ้าเลยท่านใครปลูกมะกอกป่าเป็นบ้างปลูกมา 4-5 ปีท่านมันไม่ขึ้นนี่ขึ้นมา2ต้นนะจุดธูปบอกล่ามึงอย่าตายนะกูปั้มกับมึงมา 4-5 ปีแล้วเพราะนั้นให้เราเข้าใจนะไม่เครื่องแค้นน้อยใจสุดไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปชีวามันสิ้นไปยังไงท่านมันไม่ได้ไปตายโหงอะไรต่ออะไรละสิ่งที่เรามุกบุกอะไรมุ่งมั่นเนี่ยมันจะกินอายุเราไปเรื่อยๆท่านอย่าลืมนะการนอนดึกการที่จะมุ่งมั่นการที่เดินทางเนี่ยอันตรายไหมท่านเดินทางไปสัมมนาอันตรายไหมอันตรายทำไมต้องมาท่านเพื่อเงินหรือเปล่าไปเอาวิชาการมาพัฒนาบ้านเรางานที่เราจำเป็นต้องทำและตั้งใจจะทำทุกอย่างมีอันตรายเป็นการสละชีวิตทั้งนั้นท่านยังดีนะยังได้อะไรยังได้การพัฒนาถาวรไอ้เพื่ออะไรอพปลใช่ไหมท่านเพื่อโปรเทคติ้งใช่ไหมท่านตายไหมน่ะไฟไหม้ทีมันเสี่ยงตายไหมมีใครขอบคุณมันบ้างท่านจบแล้วจบเลยไหมรถแววไปเนี่ยท่านเรียกมันก็ต้องไปทำไมมันเสี่ยงตายได้นี่คือการสละชีวิตเราเองนะมุ่งมั่นทางวิชาการอย่าไปนั่นอย่าไปเสียดายชีวะถ้าตายไปไม่มีเกียรติไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดมาเป็นคนนะตายไปก็ไปเผาทิ้งนี่เหลืออะไรจริงๆนะแต่มานั่งๆดูตื่นเช้ามาก็ดูทุกวันเดี๋ยวก็ไปเผาทิ้งนะเนี่ยเดี๋ยวก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมแต่เผาทิ้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณามีไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาชิดชีวิตมีไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเยลนิมรณามีไหมหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวามีไหมเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วมีไหมแล้วเราจะทำอะไรให้มันทันวะเนี่ยและเขาว่าไม่ประมาทกับการทุ่มเทจึงมีความหมายที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมมาเกณฑ์นายเวรจะตามมาทวงคืนเมื่อไหร่ไม่รู้เขาบอกตายให้คนมาแล้วเสียดายร้องไห้หน่อยไม่น่าตายแล้วไม่ใช่ต่อยห่อซะได้ก็ดีคนอื่นจะได้ขึ้นอย่าเป็นไอ้งานเสียชื่อนะท่านนะนี่ไม่เสียดายชีวิตที่สิ้นไปนี่คืออะไรนี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครันถ้าทำถ้ามีอาชีพนี้นะฮะยังย่อท้ออยู่นะยังไม่มีปณิธานอย่างนี้ท่านสงและตำรวจทหารที่มันอยู่ชายแดนอายมันท่านมันอยู่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยท่านใช่ไหมอยู่ไงยังไม่รู้กินยังไงจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อ่ะ
ขาเนี่ยแย่กว่าเราเนี่ยท่านนะเมื่อเราดีกว่าเขาจงนะจงมั่นใจและจะวางอาคันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่าเพราะนั้นคำพยากรณ์สุดท้ายเขาบอกว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันไม่มีใครไม่ถูกหยันก่อนอะไรก่อนนอนก็คิดว่าจะขัดขืนตื่นนอนก็โค้งกลมวางขาเขาว่างั้นเดี๋ยวกูจะใช้ระบบเดิมครอบงำอย่าท่านใครจะหยันช่างมันไม่มีทางสำเร็จหรอกฆ่าโทษกูทำจะสำเร็จพระเจ้าโดนฆ่าโทษไหมท่านโดนฆ่าโทษพอท่านทำสำเร็จแล้วเป็นไงท่านไอ้เพื่อนที่ฆ่าโทษอับอายขายขี้หน้าจงยืนหยัดสู้ปลายไฟประจันยอมอาสันก็พระปรองเทิดผองไทยจะไปทำดีเพื่อใครเลยท่านทำดีในฐานะที่เกิดมาเป็นคนและมีโอกาสทำสิ่งที่เป็นอาชีพเราเพราะเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เส้นทางนี้ท่านเลือกเปล่าท่านเป็นคนเลือกเองเปล่าเปล่าท่านไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ท่านเลือกนั้นคือสิ่งที่ท่านอธิษฐานมาแต่ชาติเดิมทำไมท่านไม่เป็นอย่างอื่นล่ะเคยถามตัวเองไหมทำไมว่ากูไม่เป็นกูไม่ไปเป็นอะไรไม่เป็นอาชีพอื่นล่ะเคยคิดจะไปอาชีพอื่นไหมเคยคิดแต่มันเป็นได้ไหมท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน born to be เข้าใจไหมเขาเกิดมาให้คุณบริหารด้านการศึกษาเป็นครูคุณจะเป็นนักธุรกิจได้ไหมเมื่อเป็นไม่ได้คุณเป็นนักธุรกิจไม่ได้แต่คุณอยากเป็นนักธุรกิจในขณะเป็นครูคุณก็หาผลนักธุรกิจหาเมนธุรกิจคุณจะได้สองเรื่องซึ่งก็สายไปแล้วถูกไหมฮะนั่นเมื่อเราเป็นอะไรเนี่ยจงภูมิใจในการเป็นของเราอาตมาก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นพระ อยากไปหมดอยากเป็นพระเอลิเกก่อนท่านไปหัดลิเก เป็นเด็กวัดไปหัดลิเกกูร้องได้หมดกูรำได้หมดปีพาตีไม่เป็นตีเป็นตะกิ่งอชิงกับแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะเขาบอกว่านะไม่มีเครื่องแต่งตัวต้องมีเครื่องแต่งตัวแพงลิเกแล้วก็ลิเกเด็กตั้งใหม่ๆพระเอกเต็มขอเป็นตัวโกงเขาบอกหน้าหวานเป็นไม่ได้โกงไม่ขึ้นเพราะหล่อไงหล่อแบบจักรยานท่านหน้าถีบอ้าวฟังนิยายกูไม่ได้เป็นลิเกแต่ก็เตรียมอาชีพที่สองชอบอะไรชอบละครวิทยุกูขอเป็นพระเอกละครวิทยุวิเชียรนิริกานนท์คณะแก้วฟ้าเสนอละครวิทยุเมฆลาก็ฟังเสียงบางอย่างท่านโดยไม่รู้ว่ามันติดอยู่ในคอเราเราชอบอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเองท่านไม่รู้ว่าเกิดมาจะเป็นคนเสียงหล่อท่านเอาไม่เข้าใจจริงๆเลยบดซบมากเลยฮะด่ายังหล่ออ่ะพูดที่สุดเรื่องจะเป็นได้ยังไงวะเนี่ยลำตัดก็ได้วะก็ไปหาดูลำตัดหาแต่งกรลำตัดลำตัดก็ไม่ได้เป็นท่านเฮ้ยสรพงษ์ชาตรีเป็นเนรศึกไปใช่ไหมเป็นเนนใช่ไหมศึกไปจากเนนอยู่วัดดาวดึงท่านไปเล่นหนังเรื่องอะไรมันมากับความมืดคนโบราณไม่จะรู้กันเราเป็นเนนเราก็เล่นกล้ามท่านเอากระโถนมาสองใบเล่นกล้ามเอาใส่ปูนใช่ไหมท่านเราไม่ไผ่เสียบตรงกลางทุกวันก็มาเล่นกล้ามกันมาอยู่กรุงเทพมาโยนสุทัศน์ตรงเฉลิมกรุงมีแมวมองเพิ่งแมวมองจะอยู่ตรงนั้นท่านไม่ใช่อยู่ตามศูนย์การค้าแบบปัจจุบันนี่นะใครอยากเป็นดาราต้องไปเฉลิมกรุงแล้วเดินอวดโฉมอยากจะเป็นดาวลงดาวร้ายคุณต้องแสดงมาดของมันเดินไปทุกวันเป็นเนรวิทย์พื้นวันละ200ทียกกระโถนเล่นกล้ามเดินเบ่งกล้ามไป2องค์แมวไม่มองแมวหนีหลบไปตามใต้โต๊ะไม่ได้เป็นดาราท่านอยากจะเป็นอนุสาเป็นมหาเป็นแล้วล่ะอยากจะเป็นศาสนาจารย์ถ้าจบปริญญา5นะประเด็น6ศึกไปจบปริญญาตรีได้เป็นอุศาสนาจารย์ก็มาติดขัดเรื่องทะเบียนเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นจะศึกอีก3วันจะศึกอุปชาจะเอาว่าเป็นสุทัศน์เป็นสมเด็จตายท่านและไอ้ก่อนท่านตายนะ 5-6 ปีเนี่ยท่านก็สนิทกับเราเหลือเกินแล้วก่อนวันที่ท่านจะเจ็บหนักเนี่ยส่งท่านเข้าห้องแล้วท่านช้าขึ้นมาหลวงพ่อไปมาพาดไปหาท่านปุ๊บท่านมองเนี่ยมองแค่ว่าไม่มีใครแล้วนะท่านที่มีใครอยู่แต่ความสนิทกันพอตายเสร็จแล้วท่านไม่ได้เป็นไอ้ที่กูหวังไว้ไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยท่าน
ศึกก็ไม่ได้ศึกเอากะจัดงานศพเสร็จศึกหางานที่โรงแรมไปแล้วท่านรอยัลออคิดนู่นสร้างใหม่ๆสมัยก่อนการบินไทยอยู่ทางคลองสานตอนนี้เขาขายไปแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษ42เล่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้ศึกแล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ยยังคิดไม่ออกนะท่านนะคิดไม่ออกผลที่สุดพอจัดงานศพเสร็จอ๋อเขาให้กูมาเป็นพระแล้วกูมาเป็นพระไงอ่ะอ้าวเจ้ากรรมนายเวรเขาคงจะหนึ่งตัวเองอยากจะเป็นมันก็เลยตัดอะไรเขาเรียกอะไรมันตัด สมบัติทางโลกไปเลยท่านเกิดมาบ้านก็จนพี่น้องก็เยอะที่ก็ไม่มีบ้านก็อยู่กระต๊อบมุงได้สั่งข้าวมันตัดทางโลกหมดแล้วนะท่านไม่มีอะไรเลยทางโลกนี่ไม่มีอะไรเลยนะท่านนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอยู่ท่านเขาไม่ให้เราเป็นคนไงถ้าเป็นพระทำอะไรมันเสร็จหมดท่านทำอะไรมันเสร็จหมดผลที่สุดไอ้สิ่งที่เราอยากเป็นนะท่านเป็นฆราวาสมันกลับมาอยู่ดีๆพระเขาบอกว่าเนนมาหาลงจากรถเถอะถามทำไมผมจะออกรายการวิทยุมันต้องออกสององค์ไปออกด้วยกันหน่อยบอกผมไม่เคยออกอาจารย์อาจารย์นะเป็นมหาแล้วนะออกได้ก็แล้วกันนะอยู่ดีๆกลายเป็นดาราวิทยุมาเฉยๆออกวิทยุเดือนเดียวท่านดังเลยท่านเพราะเสียงหล่อโยมมาขอดูตัวท่านมาเป็นแม่บุญทงบุญธรรมนะแม่ยกแม่เยอะมากันเต็มไปหมดสาวๆจากการบุรงการบุรีมากันแต่ละคนเนี่ยนะเฮ้ยไอสิ่งที่เราอยากเป็นนั่นน่ะมันได้ในฐานะเป็นพระอยากจะเป็นลิเกไม่ได้เป็นแต่บวชพระมาแล้วเทศมหาชาติท่านไอเราไม่ได้เทศเป็นคนดูแลมหาชาติผลที่สุดพระขาดพระเทศมหาชาติไปมาจำเป็นต้องขึ้นได้กลายเป็นลิเกลิเกแบบพระได้ก็คือเขาบ้างท่านได้แก

0: 等下 Q 的，ให้มันเข้าจังหวะด้วยท่านอันนี้เป็นลิเกแบบพระท่านเออแล้วพอเป็นแล้วมันเอองานมันก็เยอะขึ้นอยากเป็นดาราหนังไม่ได้เป็นใช่ไหมท่านอยู่ดีๆกำลังจัดกวาดวิหารเช็ดนู่นเช็ดนี่หมดท่านผมก็เหม็นนะจะเปิดวิหารทุกวันแล้วตั้งแต่7โมงครึ่งยัน3ทุ่มเช็ดหินทุกแผ่นจัดอยู่ดีๆท่านครับท่านเป็นเลขาวัดใช่ไหมครับก็ใช่โยมช่อง3เขาถือกล้องมาตัวถ้าลงรับประวัติวิสัยทัศน์ให้ผมฟังหน่อยสิผมจะจดฉันก็ล่าก็บทเขมรออกก็เล่าอันนี้ท่านเล่าแบบนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องท่านเล่าแบบนี้แล้วผมจะเอาที่ท่านเล่าไปออกโทรทัศน์โยมไม่เคยออกโอ้โหคนดูเยอะบอกอ้าวท่านไปดูทำไมเล่าไหนมีคนดูที่ไหนเล่าคนมันมีขีดลูกตา2กล้องมันมีขีดตากีตาในกล้องอ่ะก็ท่านดูไอ้ที่ตาเดียวของผมสิครับแล้วไม่ดีเดี๋ยวผมไปตัดทิ้งออกไม่เกิน3ครับบอกงี้ท่านผมมอบรายการท่านท่านเขียนบทให้ด้วยท่านเขียนบทเรื่องวัดต่างๆให้ด้วยแล้วเขียนบทบรรยายธรรมะและท่านออกด้วยไม่ถึงปีท่านออกช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11ช่อง9บางวันออก5ช่องสมัยก่อนพร้อมกันแล้วกูจะดูกูตรงไหนวะเนี่ยเออนั่นแหละกลายเป็นดาราไปแล้วต้องเมคอัพทุกวันเมคอัพของพระคืออย่างนี้ท่านเท่านี้พระมีเท่านี้เองท่านนั่นเองท่านถ้าไม่รอจริงๆท่านไม่ได้ท่านมันต้องรอจริงๆเอาจริงๆนะลองจับดารามาโกนหัวท่านแล้วมายืนกับฉันนะเชื่อเหอะฉันมันขึ้นกล้องถ้าหูไม่กลางหน่อยนะมันดีมากอันนี้แล้วเชื่อเถอะท่านสรุปแล้วคือว่าที่บอกให้ท่านฟังเนี่ยว่าเขาให้ท่านมาเป็นครูนะเป็นครูเขาให้ทำเป็นเศรษฐีไหมไม่เพราะครูรวยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านก็มันเขาไม่ให้ท่านรวยใช่ไหมแต่เขาให้ท่านมีกินตลอดชีวิตและมีลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เป็นข้าราชการด้วยกันใช่ไหมท่านเป็นลูกน้องลูกศิษย์ใช่ไหมท่านมีพ่อแม่เด็กมาดูแลเราถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเพราะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้แล้วไม่มีการคิดเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะแก่ๆจะตายห่ออยู่แล้วกลับเรือใหญ่เข้าคลองเล็กแล้วกลับลำได้ไหมท่านมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราไปจบไปที่เชิงตะกอนถูกไหมฮะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็จะมีประวัตินะฮะก่อนที่จะพระราชทานเพลิงศพคุณครูของผมนะครับในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมขอเล่าประวัติครูในตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับท่านผู้มีเกียรติครับพูดถึงครูแล้วผมวิญญาณเราก็อยู่มนุษย์ดีแหละกูสอนมึงเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมมึงเป็นนายกอบต.อบต.มานี่ลูกศิษย์กูตาหูสว่านมันยังเห็นอยู่มันดีตรงนั้นนั่นเองท่านเออมันดีตรงนั้นนั่นเองให้คนมาสึกสะอื้นเออนักการเมืองมีใครอ่านประวัติไหมท่านสังเกตไหมนักการเมืองอ่ะไม่ค่อยมีใครอ่านประวัติหรอกโอ้ท่านโกงไอ้นั่นโกงถนนนะครับถนนเขาหนาเท่านี้นะฮะความหนาเท่ากันนะครับแต่ไส้ถนนมันไม่เท่ากันนะครับเหล็กตรงด้านข้างนะฮะสเปคมันถูกนะครับแต่เหล็กข้างในมันบางเท่านี้นะครับเหล็กทั้งการเท่านิ้วโป้งนะครับข้างในมันเท่านิ้วก้อยครับมันถึงได้พังชิบหายไปวอดนะครับนั่นท่านตายไปแล้วท่านคงจะตกนรกแน่นอนครับแต่ครูมีตกนรกไหมท่านอาชีพครูกับนักบริหารการศึกษาไม่มีตกนรกถ้าเป็นอาชีพครูนะแต่ถ้าเป็นอาชีพนักบริหารการศึกษาไม่แน่ไม่แน่อาจจะตกนรกก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขสดชื่นกันก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญและก็เมื่อเราเจอกันในวันอื่นๆนะฮะแสดงว่าคืออาตมาจำหน้าท่านไม่ได้นะเพราะมันเยอะนะเรียงกันเนี่ยหัวยังลุกขนุนเลยท่านก็ทักกันมาท่านเจ้าคุณนะฮะมาเจอกันที่นี่นะมาเจอกันที่อะไรโรงแรมรัตนโกสินทร์ใช่ไหม เรามาเจอกันที่นี่ดิฉันมาฟังท่านคุยฉันฟังท่านคุยแต่ก่อนฉันไม่ชอบกินหน้าท่านเลยอ่ะแต่ถ้าจะฟังท่านฉันชอบท่านมากเลยนะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ฉันถวายท่านนะคะก็สักมื้อนึงก็ยังดีนะฉะนั้นเราเป็นครูบาอาจารย์กันถ้าไปเจอที่ไหนแล้วนะฉันชาฉันเพลมาถวายก็แสดงว่าเป็นศิษย์นิรคุณนะฮะและชีวิตจะไม่ความจะประสบความเจริญเลยนะก็ขอทุกท่านจงประสบความเจริญด้วยทุนากันขออํานวยพร
1: คุณผู้ชมคะการเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือว่า IQ เท่านั้นนะคะแต่หน้าที่ของครูที่ควบคู่กันไปกับการสอนวิชาการนั่นก็คือการสอนวิชาชีวิตการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์นั้นเป็นคนดีมีความกตัญญูมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติในอนาคตต่อไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์เริ่มสนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัทติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

าดแผลในวัยเยาว์สร้างผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยและในวันนี้ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลเราจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งบาดแผลในวัยเยาว์มาเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่1ก็คือการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าเกิดได้อย่างไร1คือการที่เขาไม่ได้รับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโดนลงโทษการที่เขาถูกเพิกเฉยการที่เขาถูกทอดทิ้งทั้งหมดทั้งมวลทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเขาเลย 2. คือการถูกเปรียบเทียบและถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มักเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าเขาหรือแม้กระทั่งจ้องจับผิดเขาอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองเห็นจุดที่ผิดอยู่ดีค่ะ3คือการถูกคาดหวังว่าตัวเขาต้องดีมากแค่ไหนทั้งที่ตัวเขาอาจจะทำได้แค่ประมาณนึงแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังนำหน้าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เสมอเด็กจะว่าเขาต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่ายังนะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคงไม่มีวันดีพอค่ะผู้ใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในวัยเยาว์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสียทีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูค่ะ

เมื่อผู้ใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในวัยเยาว์มักจะทำให้พวกเขาลงเอยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่า toxic relationship คือความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการกักขังทุบตีหน่วงเหนี่ยวหรือการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดประชดประชันเสียดสีหรือว่าการด่าทอต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความกลัวความวิตกกังวลก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนรักเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยดีพอหรือยังมั่นคงพอหรือยังและตัวเขามีคุณค่าพอหรือยังค่ะและทั้งหมดนั้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษค่ะรูปแบบความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่กับลูกส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่แมรี่ไอส์เวิร์ดได้กล่าวถึงรูปแบบความผูกพัน2รูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและรู้สึกกังวลให้กับเด็กได้รูปแบบความผูกพันรูปแบบที่1ก็คือ avoidant attachment หรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดค่ะซึ่งงานวิจัยของอาร์มฟิลที่ได้ทำการศึกษาเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ทารุณกรรมตัวเองตลอดระยะเวลาวัยยาวของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะนำความรุนแรงนั้นไปใช้กับครอบครัวของตัวเองไม่ว่ากับภรรยากับลูกๆหรือกับคนอื่นๆที่เขารู้จักค่ะและรูปแบบที่2ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ ambivalent attachment เรียกง่ายๆว่าเป็นความผูกพันแบบสับสนโลเลเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์หรือว่ามีความสับสนในการสร้างความผูกพันกับเด็กเพราะว่าบางครั้งเราตามใจก็อาจจะตามใจจนสุดเลยแต่บางครั้งเวลาจะดุหรือโกรธเขาเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่ไอส์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเรียกการทดลองนั้นว่า the strain situation ตรงนี้ผู้ทำการทดลองจะให้คุณแม่ลูกเนี่ยมาอยู่ในห้องนึงที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย1คนเด็กจะอยู่ในวัยที่ยังไม่สื่อสารเป็นเด็กที่เล็กมากๆอาจจะเพิ่งเริ่มคลานหรือว่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องนั้นกับลูกจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานึงประมาณผ่านไป2หรือ3นาทีผู้ทำการทดลองจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออกมาจากห้องนั้นถ้าเด็กที่มีความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เด็กจะมีแนวโน้มที่จะร้องไห้ในทันทีเพราะพวกเขารู้สึกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขาเมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกังวลกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วในทางกลับกันเด็กที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่หรือในรูปแบบของการสับสนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาไหมเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปจากห้องเด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องไห้หรือบางครั้งก็จะเข้าไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเด็กต้องการความสนใจแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จากเราเมื่อไม่ได้จากเราเขาก็จะพยายามมองหาความสนใจนั้นจากผู้อื่นค่ะ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาในห้องแล้วเด็กที่มีความผูกพันกับเราในรูปแบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนอาจจะร้องไห้เพราะว่าเขาสับสนหรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีความผูกพันในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัยเด็กจึงจะรับรู้ได้ว่าเขามีที่พึ่งทางใจและทางกายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะนำไปสู่ในวันหนึ่งที่เขาจะก้าวไปสู่โลกภายนอกเขาจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเขาเองค่ะนอกจากปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแล้วปัจจัยที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรักและก็ความไว้วางใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะปัจจัยที่5นี้ส่งผลให้เด็กๆมีความมั่นคงในจิตใจของเขารับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของใครสักคนค่ะบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก 1. ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ 2. ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมรับว่าตัวเด็กทำอะไรได้และให้การชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้และการที่เด็กต้องการการสนับสนุนเราให้การเคียงข้างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาข้อที่4เมื่อวันที่เด็กทำผิดพลาดเราให้อภัยและให้การสอนเขาไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงและทำให้เขาหวาดกลัวเพราะการสอนและการให้อภัยจะทำให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ได้ค่ะและข้อ5คือให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเขาเพื่อให้เด็กๆเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงภายคือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงสามารถเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปทั้งกับคนรักของเขาและครอบครัวของเขาในอนาคตค่ะ

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship เกิดขึ้นได้เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของอีกฝ่ายด้วยเราต่างเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าและการที่ยอมรับตัวเราและตัวเขาอย่างที่เขาเป็นหัวใจสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในกันและกันเพราะการมองเห็นคุณค่าจะนำไปสู่การให้เกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืนยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะหรือว่าความรักที่มีต่อตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดค่ะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดนะคะบ่อยครั้งเราพบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราเห็นแก่ตัวเพราะเรามองว่าเราพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าพยายามจะเอาเปรียบใครในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่บนความสมดุลเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าถ้าเราเจอใครสักคนพยายามจะมาทำร้ายเราเราพร้อมที่จะยืนหยัดและปกป้องในขณะเดียวกันเมื่อเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับอีกฝ่ายอย่างจริงใจดังนั้นการรักตัวเองคือการที่เราพยายามทำตัวเราให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นและตัวเราเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันวันใดที่เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะการฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. คือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness คือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ 2. คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ทำให้เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าตรงไหนและคุณค่าภายในของเรามีความมั่นคงเพียงใดค่ะ3. ความนับถือตัวเองหรือ self esteem จะทำให้เรารับรู้ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและ4คือการดูแลตัวเองหรือ self care เป็นการที่เราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอค่ะเราบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ7วิธีง่ายๆที่จะเริ่มต้นสู่ความรักที่มีต่อตัวเองให้มากขึ้นค่ะวิธีแรกง่ายมากๆเลยก็คือทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักต่อตัวเรามากขึ้นค่ะต่อมาคือขั้นที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรหรือมีความรู้สึกแบบไหนเราควรที่จะลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าต้องระวังไม่นำความรู้สึกของผู้อื่นมาใส่ครอบงำตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะติดกับดักของการที่อยากเป็นคนที่ดีพอให้กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราดีพอสำหรับตัวเองเสมอขอเพียงแค่เราลงมือทำเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะ
และขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดีสุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเราบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเรามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดที่จะให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปเพราะว่าการที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราต้องยอมผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเรากำหนดขอบเขตได้ชัดเจนว่าเรามีข้อจำกัดเพียงเท่านี้นะและเรายอมได้เพียงเท่านี้นะจะทำให้เราสามารถตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะและในข้อ5คือกล้าที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะและขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางครั้งถ้าเรา

มากค่ะและข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

แม้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยเยาว์ของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ1ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เพียงแค่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละก้าวและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยากเล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นค่ะข้อ3ก็คือมองเห็นข้อดีในตัวเองหรือสิ่งที่เราทำได้ดีค่ะแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วจากธรรมดาสิ่งต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดข้อนี้ต้องระวังมากเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอเพียงตัวเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นก็พอแล้วค่ะและข้อที่4คือการใจดีกับตัวเองข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองนะคะแต่คือในวันที่เราทำเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรเรายอมรับได้และเราก็ยอมให้ตัวเองได้พักและก็ชื่นชมตัวเองบ้างค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5การขอความช่วยเหลือเราควรที่จะยอมรับได้นะคะแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเราบางคนอาจจะไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมรับตัวเราเองได้และยังรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายในจิตใจของเราเราไม่สามารถรับมือมันได้ด้วยตัวเราเราควรขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนที่เราไว้วางใจครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสามารถเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่าได้ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีคนใกล้ชิดที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้การขอความช่วยเหลือจากคนกลางไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นหากเรามีอะไรที่ติดค้างในใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรการพูดออกไปอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเรามากขึ้นที่สำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจเข้าหากันและสื่อสารกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและเชื่อใจจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ความรักของเราเติบโตค่ะ

รักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะส่วนตัวเราเองในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็แค่ต้องกอดเจ้าเด็กในตัวเราเองบ้างเพราะตัวเราก็ต้องการกอดนั้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอร์สเปิดโลกจิตวิทยาเด็กโดยครูเมลิสายอดมนดบนอกจากจะได้แผนที่ในการทำความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปดูแลและพัฒนาเด็กให้เติบโตต่อไปแล้วครูเมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้กระจกสะท้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็วเร็ว
7: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
10: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
12: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้ หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

นั่นมีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเราอย่างไรคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่าการุณา ก็ได้สงสาร ในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเปขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพียรของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความต่อต้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยอยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกัน
แต่ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉันเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็น

ความหดหู่ใจ มุติตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองอนุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุ๊บปั๊บแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ467เขาเรียกว่า467อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบนี่ทั้ง7เนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะก็เรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบเราจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสัก

ีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวเชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับงานอาจจะมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ทีนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมแต่แล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันและก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่สมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้อีกไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าแก่เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษ

เศษที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยปีร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนตอนนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตครับนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรั

อันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่สามเป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมาเมื่อมองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอ่ยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่ม

เกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้ดีเนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะเป็นผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสังสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรไงในทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมา

เพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันผมเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุปกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้า ทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็ยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้ไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยอย่างการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนดังนั้นถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดปัญญาเลยก็จะแก้ยังไงพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายนั้นวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนจะแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือนั้นในโรงเรียนเพื่อความริบรอเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนอันนี้สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอการเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรเนี่ยเราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้มันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้ให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไป1เดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อสิ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้จะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัว100เท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นอาจจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นเอการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญดังนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่แล้วก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากเพราะนั้นในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือ
อันนี้คือเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามัน

ไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงให้ร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่า

มันรู้ระหว่างรู้ระหว่างรู้ระหว่างอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสันจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะไปเซนเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดอย่างไรกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของลมโพชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนทั้งในหลักสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อ

ศาสนาอื่นพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมุตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตอุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธเราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะ

ัสตันได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตากมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เรารกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะทับแผ่นดินสุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
6: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับ จากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มาอายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่เนี้ยแต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงสนามสุขนะถ้าเราจะมองผมเลยก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวก่อนนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์หนึ่งจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6 โมงผมมากันบ่าย3 โมง4 โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไป
ก็เนี่ยมันเป็นแบบประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่น Kings Cup ตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วย Kings Cup เนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิญาณไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืน

0: เข้าแถวหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกัน
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคือนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะเล่นเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
2: พี่ให้ผมยิงนะครับ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำชายอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
0: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่า

0: นที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมเก่าเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
1: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
0: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดแอคคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกายหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
2: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงสนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
4: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงสนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือกับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
0: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
4: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
5: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
0: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมด อย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหต้องเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
6: ครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
0: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมาก

0: รวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
1: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
0: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมเวลาตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกรงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกรงและให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับนี่คือดอปเอา2อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวไปบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักตรงนี้กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

ี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากันลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เซิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง

ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้

0: สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุไอ้ที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วท่านเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพริกขี้หนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วย

0: งานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ค่ะ
2: ประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนอะคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
2: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมาคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: หอบเหนื่อย
2: ค่ะจะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
0: ์
2: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหาย
0: ลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
2: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
0: ะ
2: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่ง อ่อนเพลียน้ำหนักลดค่ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
2: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
0: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี้ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
0: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง คนที่อ้วน
0: ค่ะ
2: หรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
0: ค่ะ
2: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
0: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
2: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะโอหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี้เลยค่ะลองกดดูแล้วก็เ

0: จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
1: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค
1: ่ะ
0: หรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข
1: แล้ว นอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
0: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
1: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออก
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะ
1: ค่ะ
0: จะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
1: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
0: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
1: ค
0: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่
0: ใช่
1: ค
0: ่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
1: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
0: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะดีขึ้นหรือหายไป
1: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหายอ
0: าจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษาอย่างไรบ้างคะ
0: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
1: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
0: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
1: ไม่ได้หายขาดใช่
0: ไหมคะไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็จะหายได
1: ้
0: นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
1: ้
0: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
1: นะคะ
0: อะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
1: ือ
0: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง คุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยานี้ก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียว มันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี่ยชอบมาด้วยกัน
1: งั้นของคู่กันเลย
0: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
1: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานก็สามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
0: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
1: ่
0: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหม

0: ถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
1: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
0: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะ
1: คะ
0: ก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
1: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้
1: แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
1: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่1ก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอ
1: ัน
0: ที่2ลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลหรือ40 50โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่ ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกาย
1: เพิ่มเวลา
0: ขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมอะค่ะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: หยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่ารำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอ่ะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: คร
0: ั้งแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวนิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 89ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
3: วัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทางนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกอ้อยแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะคาวให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งหนึ่งแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คุ้ยเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชม

ีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟุ้งนี่อดีตเนี่ยเป็นนักแบดเยาวชนผูกพันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
1: ครับได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู
0: ่ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะ
1: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3เขียนรูปแล้วมีความสุขซึ่งเป็นความสุขของเรา

ตอนอายุประมาณ12-13เรียนที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดอำเภอเบตง16-17ได้แชมป์เยาวชนของอำเภอเบตงทั้งชายเดี่ยวชายคู่เตะบอลกับเล่นบ้านมาก่อนปฏิแบตปุ๊บติดใจหลงไหลแล้วก็เลยครูภาครักจำขยันแบบมีใจรักเลยปริยายแล้วก็พอได้แชมป์มันก็เลยเล่นตลอดมาตอนที่ผมเยาวชนอยู่ลูดี้ฮาโตโน่ก็ได้แชมป์ออลอิงแลนด์นี่ดังมากสมัยก่อนไม้โน้นรุ่นโน้นก็ที่ผมจำได้ก็มีสงบรัตนุสรรุ่นนั้นเขาแชมป์ประเทศไทยอยู่ส่วนบัณฑิตแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าบัณฑิตเขาอายุมากกว่าผมปีเดียวไล่ๆกันตอนที่ผมมาเขาได้แชมป์เยาวชนบัณฑิตใจเย็นตอนที่ผมมากรุงเทพเนี่ยผมมาจากนักแบดต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่ไม่มีโค้ชไม่มีครูได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู่ตอนที่ผมมาใหม่ๆเล่นกีฬามหาลัยศิลปากรก่อนแล้วก็เป็นมือหนึ่งศิลปากรพอมาอยู่จุฬาผมก็ได้แชมป์น้องใหม่จุฬาชายคู่แล้วก็พอเข้าทำงานการเคหะผมก็เล่นกีฬาและวิสาหกิจมาตลอดก็ต้องชายคู่เพราะว่าเดี่ยวไม่ไหวอ่ะอายุเยอะแล้วชายคู่ก็ชอบแต่ว่าพื้นฐานผมแชมป์เดี่ยวมาก่อนต้องเดี่ยวมาก่อนแล้วค่อยมาปรับตัวคู่ใช่เพราะเบสิกแบดมันต้องอย่างนั้น

0: ชนผูกพันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
1: ครับ
0: จนถึงทุกวันนี้ในวัย70กว่าปีเนี่ยลุงฟุ้งก็ยังคงผูกพันกับแบดมินตันแต่อาจจะไม่ถึงแบบมีแรงไปแข่งแล้วแต่ลุงฟุ้งใช้ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะวาดรูปแบดมินตันสร้าง Facebook Page ของตัวเองชื่อว่าฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันใช้การ์ตูนเนี่ยบอกเทคนิคการเล่นแบดมินตันสอนการเล่นแบดมินตันต่างๆทำให้กีฬาแบดมินตันเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านลายเส้นการ์ตูนของลุงฟุ้งจนถึงทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้นี่ลุงฟุ้งก็ยังคงวาดอยู่ครับคุณหมอศิ
1: ว
0: ดลแต่อาจจะมีอาการด้วยวัยนะฮะมีอาการนิ้วล็อกบ้างต้องนวดนิ้วบ้างต้องมีการรักษาอะไรบ้างแต่ยังคงยึดมั่นและยังคงนัดเพื่อนๆเล่นแบดมินตัน
1: ยอดเยี่ยมไปเลย
0: อยู่ด้วยหมอศิวดลครับ
2: ออกกำลังกายไม่ได้แข่งเพราะว่าเอาแบบสบายๆเพราะว่าร่างกายไม่อยากหักโหมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเข่าอะไรแล้วอีกอย่างผมตื่นสายไม่อยากเพราะว่าถ้าไปแข่งนี่ต้องตื่นเช้าแข่งโอ้โหไม่ไหวยอมขอบ่ายสูงอายุปัญหาเข่ามันมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่มีแต่เข่านะบางคนก็เป็นไหล่บางคนก็มีปัญหาข้อเท้ามันก็มีบางคนก็ตะโพกมันก็มีหมดหลังหลังแต่ว่าก็เรียกว่าปรับตัวได้ก็ยังได้อยู่แต่รุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ปัญหามีเข่าก็เลิกเล่นกันเพราะเข่ามันเมื่อก่อนตอนนั้นผมเป็นโรคเกาต์มันเจ็บอักเสบแล้วมันก็เลยไม่ปกติแต่พอเราใส่อันนี้แล้วก็ช่วยได้ก็ไม่เจ็บเล่นเสร็จก็ไม่มีปัญหาคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นถ้าแข่งนะต้องเล่นอาทิตย์ละ3วันแต่ถ้าอาทิตย์ละ2วันไปแข่งนะกำลังจะไม่ถึงถ้าเล่นอาทิตย์ละวันนี่จบเลยไปแข่งนี่ตกรอบแรกเลยยังไงก็ตีไม่เกิน2เซตก็หมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์จะค่อยบอกเราเองว่าถ้าอยากแข่งนี่ต้องซ้อมอย่างน้อย3วันแต่ว่าทั่วไปที่ได้แชมป์ได้อะไรเขาตี 5-6 วันเราก็รู้ตัวเองว่าถ้าเราออกกำลังกายถ้าเหนื่อยก็พักแต่ว่าผมตีไม่เยอะหรอกจากอาทิตย์ละ3วันก็เหลือ2วันตอนนี้มีปัญหาเข่าแล้วมันตีเจ็บปุ๊บผมก็หยุดเหลืออาทิตย์ละวันไม่ฝืน
0: อันดับแรกเลยกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ใช้แรงเยอะมากๆเลยเหมาะกับผู้สูงวัยไหมครับ
1: ถ้าทุกส่วนของร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นแข็งแรงดีไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจ็บปวดสามารถเล่นได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้ามีความเจ็บปวดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องมาดูแล้วว่าความเจ็บปวดเนี้ยทำให้การเล่นลดลงหรือเปล่า
0: เราต้องมีการดูแลตรวจสอบเช็คร่างกายยังไง
1: ถ้าท่านมีความเสื่อมเนี่ยฮะเขาจะมีความปวดตามมา
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็คือปวดข้อเข่า
0: ข้อเข่า
1: ตรงจุดนี้แหละครับให้สังเกตตัวเองว่าท่านปวดไหมคำว่าปวดคือในชีวิตประจำวันนี่ปวดหรือเปล่าหรือว่าการใช้งานที่มากขึ้นกว่าการเดินการนั่งการนอนปวดหรือเปล่านะครับถ้ามีความปวดนะครับก็ให้ดูว่าความปวดนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเกิดจากความเสื่อมของข้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆดูว่าปวดไหมนะครับ
0: การเตรียมร่างกาย
1: ครับ
0: เป็นสิ่งสำคัญครับหมอศิวดลครับคุณหมอให้คำแนะนำการเตรียมร่างกายกับผู้สูงวัยเนี่ยครับ
1: เราก็ต้องมาเขาเรียกการวอร์มอัพกันสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ผมบอกว่ามันเป็นกีฬาที่เป็นการใช้กำลังกล้ามเนื้อเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักกล้ามเนื้อเรียนรู้ว่าเรากำลังจะใช้เขานะสัก5นาที10นาทีการบาดเจ็บจะลดลงหลังออกแล้วก็เป็นการคูลดาวน์ทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้งานนะครับค่อยๆค่อยๆผ่อนกำลังลงอันนี้จะปลอดภัย
0: ครับ

0: ันนี้ทิละวันตีกับอาจารย์สุกิตเนี่ยแหละทิละวันตีกับกวนเนี่ยแหละก็อันนี้ก็ไม่โดดสูงก็ยืนโดดนิดเดียวโดดไม่สูงแล้วก็รู้จังหวะว่าไม่ลงน้ำหนักตรงนี้มากสนับเข่าช่วยพยุงไม่ให้โยกใช่ไม่ให้ขับโยกช่วยได้เยอะ
1: เฮ้ย
0: รองเท้าต้องกีฬาแบดอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ผมใส่ตัวรองช้ำด้วยเพราะรอยหวายผมเคยขาดเป็นยางรองช้ำเขาเรียกว่ายางรองช้ำ

แข่งด้วยกันด้วยเป็นคู่กันแต่ว่ารุ่นบวกกันอายุ70ปีขึ้นไปพอดีลุงฟุ้งเขามากกว่าผม10ปีโอ้เราล้อแกแข็งแรงแกมากกว่าผมถึง10ปีเฮียฟุ้งยังเล่นได้สบายเลยแต่อาจจะวิ่งไม่คล่องเพราะตามอายุแต่ยังวิ่งได้

ูกเก่งครับรู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยครับเขาประสบการณ์น่าจะเยอะกว่ามากๆครับถึงเขาจะแรงน้อยกว่าแต่ว่าประสบการณ์ยังไงเขาก็ดีกว่าครับตีด้วยกันแล้วทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นครับได้เจอกันได้สนิทสนมครับ

0: ับใจมากครับก็ลุงเขามีอายุเยอะนะแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสตีกับลุงแล้วก็รู้สึกว่าบางลูกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าลุงก็จะรับได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็อยากจะตีถึง 70-80 เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสผู้สูงอายุกับกีฬาแบดมินตันนี่ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงนะฮะเพราะว่าด้วยเราใช้ข้อเท้าใช้ข้อมือด้วยนะผมว่าอยู่ที่การจัดการตัวเองด้วยฮะว่าเราสามารถควบคุมคอนโทรลมันยังไง รู้จักแม็กซิมัมของเราอะฮะผมว่าก็เล่นได้อยู่นะฮะ
1: มองว่าอายุแกค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก็คือดูน่าจะมีแบบว่าร่างกายที่แบบเล่นสนุกอยู่ร่างกายดีค่ะด้วยความที่ร่างกายเราอาจจะวัยรุ่นกว่าอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะพอแบบสนุกกับแกได้รู้สึกได้เลยว่าแบบว่ายังไงก็อยากดูแลตัวเองให้แบบได้ออกกําลังกายไม่ว่าแบบอาจจะอนาคตอาจจะแบบได้ออกกับร่างกายกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยใช
2: ่ข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะไปเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้าง
3: แน่นอนครับพอวัยเราสูงวัยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับจริงๆกีฬาชนิดเดิมแหละแต่เราปรับรูปแบบการเล่นก็จะช่วยทำให้ท่านปลอดภัยพอเราไม่แข็งแรงเราอาจจะไปเล่นฝั่งละ2คนเพื่ออะไรครับเพื่อลดการวิ่งไปรอบคอร์ตเพื่อลดพื้นที
2: ่
3: ต่างคนต่างช่วยนะครับแค่ลดพื้นที่เนี่ยความปลอดภัยท่านก็ปลอดภัยขึ้นมา 50% แล้ว
2: ครับ
3: แต่ในกรณีนี้ว่าถ้าสมมติถ้าเรามีความเจ็บปวดล่ะเช่นปวดข้อเข่าที่เราจะเจอบ่อยนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเล่นลงมาได้คือหลีกเลี่ยงการกระโดดกระแทกไม่ว่าจะเป็นหลังสะโพกเข่าพวกนี้ครับถ้าเกิดข้อต่อเขาเสื่อมเนี่ยการกระโดดกระแทกจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้น
2: หวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นดีต่อผู้สูงวัยเลยไหมครับได้ไปพบกับกิจกรรมได้ทำกิจกรรมกับคนต่างวัยด้วย
3: จริงๆท่านผู้สูงวัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ
2: คุณหมออันนี้ดีจังเลย
3: นะครับน้องๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสู
2: งว
3: ั
2: ย
3: คนสูงวัยก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเพราะผมมองว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยถ้าได้เสริมเข้ามาเนี่ยจะทำให้น้องๆมีความสุขและเก่งเร็วขึ้นผมมองเชื่อว่าอย่างผมไปดูเพจโหมีวาดรูปนะครับมีการวาดรูปขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ลุงฟุ้งได้เจอมาและเอามาเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกับภาพในแต่ละช็อตของปัจจุบันที่เราดูกันเนาะกีฬาโอลิมปิกนู่นนี่นั่นพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยน้องเขาเห็นภาพที่เห็นกับเนื้อหาทฤษฎีที่ลุงฟุ้งให้มาทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้น
4: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3 แล้วก็เรียนสายทางศิลปะมาตลอดเกษียณแล้วผมก็มาทำวาดรูปฟุ้งการ์ตูนเนี่ยก็ได้12ปีที่มาทำเพจครั้งแรกก็อายุสัก62ตอนนี้73นิ้วล็อกบ้างมีช้าบ้างเพราะฉะนั้นหลังๆก็ต้องช้าลงแต่ตอนนี้นิ้วล็อกอาการมันหายไปแล้วกลายเป็นนิ้วชาเพราะไปเล่นคอมเล่นมือถืออะไรพอเขียนมากๆพอเกร็งนิ้วมากๆมันก็มีอาการชาต้องพักต้องให้มันคลายก่อนแล้วก็เขียนต่อได้อันนี้ก็มีส่วนช่วยได้เยอะเนี่ยฮะอันนี้ก็ช่วยทั้งเรื่องตีแบดด้วยครับทำทุกวันเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องดัมเบลแต่ว่าทำไม่เยอะทำทุกวันแต่ทำวันละ5ครั้ง10ครั้งแต่ยังคือรักษาสภาพร่างกายไว้เพราะว่ามันถ้าไม่ทำตีแบดจะลำบากเพราะอายุมากครับ
3: ลุงฟุ้งอาจจะคิดว่านิ้วล็อกเกิดจากจับไม้แบดเยอะเขียนเยอะเหมือนที่ลุงฟุ้งทำแต่จริงๆมันเกิดได้ในชีวิตประจำวัน
2: กับทุกคนด้วย
3: กับทุกคนเป็นนิดๆหน่อยนะครับวิธีการแก้เหมือนที่พี่บอยถามเลยครับก่อนที่จะใช้งานหนักๆให้บริหารข้อนิ้วมืออยู่ในน้ำอุ่น
2: ครับ
3: ให้มีการขยับของเส้นเอ็นนะครับเพื่อความคล่องตัว
2: ครับ
3: บีบลูกบอลเบาๆก็ได้ครับพวกนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
2: ขั้นต้นนี่เรา
3: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วอย่างเช่นผมกำมือผมเหยียดเนี่ย3นิ้วนี้ไปได
2: ้แต่นิ้วชี้
3: ไม่ไปผมต้องใช้มือข้างนี้ดึงปึ้งให้หลุดอย่างเงี้ยไปหาหมอเถอะครับทำการรักษาแป๊บเดียวหาย
2: ผู้สูงวัยหลายๆท่านชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬา
3: ครับ
2: ขอในเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเวลาร่างกายตัวเองครับ
3: ได้ครับดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับซึ่งการดูแลกระดูกแข็งแรงนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกนะครับซึ่งตัวสำคัญเลยก็คือแคลเซีย
2: ม
3: กับวิตามินดีซึ่งอยู่ในอาหารเช่นเดียวกันและอยู่กับแสงแดด
2: อยู่แสงแดดด้วย
3: นะครับเพื่อสังเคราะห์ในส่วนของการดูแล นะครับตัวของกล้ามเนื
2: ้อ
3: ก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ได้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีดัมเบลเล็กๆครึ่งกิโลก็พอครับสำหรับผู้สูงวัยท่านหยิบมาเวลานั่งดูทีวีอยู่กับลูกกับหลานท่านยกดัมเบลนะครับยกดัมเบลท่านี้ท่านก็บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนยกให้สูงขึ้นก็บริหารกล้ามเนื้อหลังแขนแบบนี้ครับและที่สำคัญยังก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนหลับเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้มีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกก็จะแข็งแรงมากขึ้น
2: คุณหมอสิวดลช่วยแนะนำการบริหารสายตาซะหน่อย
3: สำหรับสายตาเนี่ยครับผมอยากให้ง่ายๆคือถ้าท่านมีโอกาสไปเช็คหรือตรวจวัดสายตาว่าท่านมีภาวะที่มองแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็ทำให้สายตาเราดีเลยการใส่แว่นในปัจจุบันถัดไปก็คือการใช้สายตาแล้ว
2: การใช้สายตาน
3: ะครับพอใช้สายตาเนี่ยอย่าใช้สายตาบางอย่างนานเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนครับการวาดรูปที่นานเกินไปสายตาเราต้องเพ่งกล้ามเนื้อรอบตาจะต้องเพ่งนะครับศีรษะก็อาจจะปวดตามมาก็ต้องมีการใช้งานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแนะนำไม่ให้เกินสัก30หรือ45นาทีต่อ1กิจกรรม
2: ครับ
3: นะครับวาดรูปไปครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีทำเสร็จวาดรูปเราดูระยะใกล้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: พักให้ลุงฟุ้งพักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเหลืออีก 2-3 รูปใกล้เสร็จแล้วลุงฟุ้งไปพักนะครับลุงฟุ้งไปเดินเล่น
2: ไม่ต้องรีบ
3: ไม่ต้องรีบไปดูสิ่งแวดล้อมให้สายตาเขาได้ดูระยะไกลขึ้นเขาจะได้พักกล้ามเนื้อตา
2: เปลี่ยนระยะ
3: ถูกต้องครับ
2: มองระยะสายตา
3: ครับพอพักสัก10ถึง15นาทีลุงฟุ้งมาวาดต่อพวกนี้ครับคือการถนอมสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยสูงวัย

ือตอนแรกทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่าผมมีความสุขกับการวาดรูปเพราะว่าเราเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัยจนป่านนี้ก็เขียนรูปแล้วมีความสุขสนองความต้องการของตัวเองซึ่งเป็นความสุขของเราเสร็จแล้วการเล่นกีฬาก็เป็นความสุขของเราก็เลยเข้าล็อกกันผมก็เลยเอามาออกมา

0: สิ่งที่ลุงฟุ้งทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
1: ครับ
0: รักและผูกพันกับกีฬาแบดมินตัน
1: ครับ
0: ก็ไม่เคยทิ้งและไม่เคยห่างไปไหนเลย
1: ครับ
0: แม้จะมาทำงานศิลปะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับแบดมินตันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วตอนนี้กลายเป็นเพจที่หลายคนติดตาม
1: เป็นแรงบันดาลใจ
0: เป็นแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้คุณหมอชวนคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและมีคุณค่าต่อผู้สูงวัย
1: ครับ
0: ทำให้ผู้สูงวัยคิดว่าเขาไม่ได้หมดคุณค่าไปเขายังคงสร้างคุณค่าได้เสมอใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากให้ลุงฟุ้งทำคุณค่านี้ต่อแล้วก็ส่งมอบคุณค่าที่ลุงฟุ้งมีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัยถัดไปนะครับผมว่าสิ่งที่ลุงฟุ้งทำนี้ดีมากๆเลย
0: และผู้สูงวัยท่านอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกัน
1: ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผู้สูงวัยท่านที่ชอบแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านมีประสบการณ์อะไรดีๆท่านมาเล่าเรื่องราวได้แต่แล้วผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้ทำในแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านทำในแบบที่ท่านทำเพียงแต่มอบประสบการณ์มอบการส่งต่อผมว่าไม่ว่าจะแนวไหนมีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งสิ้น
2: เพื่อสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคือได้ออกกำลังแต่ขณะเดียวกันผมเนี่ยก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ยกระดับวงการแบดมินตันไทยก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นคุณค่าของชีวิตผมครับ

ง่ายๆก็คือผมได้วาดรูปที่ตัวเองชอบตัวเองรักได้เล่นกีฬาแบดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับวงการแบดมินตันก็เรียกว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไปวันๆก็อันนี้ก็มีความสุขแล้วครับต้องอย่าเก็บตัวอยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีสังคมต้องพบปะผู้คนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุเล่นได้แน่นอน80ก็ยังเล่นได้เลย80ก็ยังมีแข่งแต่ว่าที่สำคัญคือต้องฝึกต้องอย่าทิ้งเหมือนรถขึ้นเขาอะถ้าขึ้นเขาถ้าคุณยังขึ้นเรื่อยๆรถยังวิ่งเรื่อยๆคุณก็ขึ้นได้เรื่อยๆอยากจะเล่นแบดอายุมากแล้วต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมถ้าไม่ได้เล่นในสนามจริงอยู่บ้านก็ต้องบริหารร่างกายเราจะเล่นได้อยู่ที่ใจครับใจต้องสู้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV

60ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 74 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ต่อจากนั้นทอดพระเนตรคัสการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศกาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนายพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่โดยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 1,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 2,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้ 6,163 ต้นทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกก ลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 และ KUML8 ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อไร่สวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
2: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้นี้นานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทรงาม

ำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไสงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเศรษฐศักดิ์ทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นพระถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเศรษฐศักดิ์ทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบงอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการน้ำมนต์พิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์พิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเศรษฐศและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสัพ15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุบรรณคีรีสุบรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรม
รมต่อบาปเวรหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุบรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลประทานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คนระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูระบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรณ์ครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและแมทช์เมติกเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไง

0: อีก2ลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

บหนีหายจึงพูดตัดถอนเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุไหนนะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกนะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือหมายพระภูติญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง

าจึงกะวานาตัมพามทาวานันนานาวะมายาเป็นรายนาวาทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวะแล้วสันเด็ดปายาที่ลิมามันนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานาว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็นนะ

่ฟังสุนทรตาพามเท้านามาพูดพาทีจึงมีคันดีร้องเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหา

นี่เจ้ายมัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตรทั้ง

ยาวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาสใหญ่น้อพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจ้าเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้ายเราก็เป็นคติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระพิตรลงทรงบรรจงหลักพระโพ

ซึ่งเป็นอย่างบุคคลใดที่จะข้ามได้เปรียบประเหมือนหนึ่งตรำพาวรำใดของพานเน็ตถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปียิ่งกลึงกระชับคิดพืชแหลกตีติดตอกมันชะ

องละยางแยงอยู่มันคงปากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสักขาปิวตรำบาดฝ่ายอันนายช่างจำลอง

ักลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เน้นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งของลงในระหว่าง

ไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากตระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาทสักสตางค์พ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาจูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพราหมณ์ว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาจูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาจูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบประขันออกมาด้านนอก

ที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพราหมณ์คอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจตนาทุกยกนินทานมินายาใบลา

ตัมพามแก่นตีด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละห้อยระหียนากาปกกาปียร่างห้อย

มันเน็บมาในบาททำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันเรยนะว่าพาชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข่งพันธายะเทียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าว่าจันนันรายาแกงคอยาเทียนตีนะวันน้องนะเอาจงมาเดินตามนะพี่ปายาเถิด

แน่นอนก็เห็นจะมอรันนานาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยภาคลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชกรูกานาว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามารดาเทียนแต่

น้ำไม่เห็นนะน้าลูกนี่แม่ฉันทุกโศกเศร้านี่แม่จะเงียบจะเงานะเศร้าน้าพรันไทยน้าเอาเมื่อก่อนนี่แม่เคยได้ชมมาลูก

ไอ้นี่แม่ไปชมมาคนอื่นก็มันฉันเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่ฉันตกทั้งวีละกินแต่ระกำนี่ดวงแม่ฉันช้ำนะอีกแล้วนานะฉันต้องเบื่อเน็ดนะหรือบายนะไปเที่ยว

กเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพศาลจะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเที่ยจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดละ

นูนะเขาชื่อมัตรีนาธรรมมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามมันจะเชือดให้ปากซ้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุ

พาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่ากัน

นี่ก็เกือบจะพ้นปันตุป่าไปเตียยังแล

นิลาดลางห่างพมานดังว่าพรามชนลาตาแก

ดล่วงลับปันตูปาอิติมะอิมินาปะกาเลนะดังแสดงมาด้วย

เห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนเอาโยมหญิงอ่ะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี

นะให้มีสีสันเอาผุดพองผิวพรรณนะเหมือนดังเงินยวงว่าสุวรรณสุขาก็อย่าได้นะว่าโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้ยะรวยล้วงนะให้สุขนั้นเด่นนะฟ้าสิงทั้งปวงนะให้สุขรุ่งรวงคายเดือดนั้นร้อนนะให้สุขยามนั่งนะเอาเดินยืนนอนนะเอาสุขทาวรก็ไปทุกที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนะวสานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนาอายุครบจำนวนนะว่าสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั่วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุมเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายให้ท่าวอนนะวิทนะชิตังนะอุปัชชิตังนะให้สมดังที่รูปอวยพรนะที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนะและลดนะกำพีนะในอวสานโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นะจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันนะทุกข์ทุกข์โค

ดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแจกธรรมสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: ัวเราะ
1: หนูดูเขาเชิดตุ๊กตุนของต่างประเทศอะค่ะ
2: เลยยายขอดูด้วย
0: ก็ตลกดีเนาะ
1: แล้วของเมืองไทยเขามีไหมอะคะ
0: อ๋อมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแล้วอะขยับปากนาๆๆๆๆๆๆๆแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
2: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายๆไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะเหรอมีนะ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
2: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
2: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
2: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชก้อนตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
3: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับแล้วแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
4: สวัสดีครับเคที
2: สวัสดีคุณยายคุณครู
4: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้เพราะว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างไหมคะ
4: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าจะเป็นแบบไทยโบราณหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ๋นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
2: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โอ้โหน่าชื่นใจค่ะ
4: ที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
1: โอเคค
4: ่
1: ะ
4: มาเลย
1: ไปกัน
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
4: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเอง ราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดคุณกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราอีกต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะ

ปิดบ้านหลังนี้เป็นเรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านคุณกบฏไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันนึงพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

การเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือมันก็เป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: ถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะเพื่อไปที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: ถอด
1: เป็นหัวนะครับแต่ก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวเราก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตว์หลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เป็นเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆตาแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: คุณยายจะเอาหน้าสีอะไรอะคะ
1: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์อินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเน
0: า
1: ะ
0: แล้วของหนูจะเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
1: เนื้อ
0: เนื้อคน
1: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ

แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธรรมแงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดหลิวซะมากกว่า

0: ของหุ่นกระบอกไทยค่ะและก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมากหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแต่โทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์คเหมือนมาร์คหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกๆครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะหุ่นกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้งสองฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300 ปีครับ

นั่นแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้ง2ข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มากขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: มากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นครูบอกไทยต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: สนใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตะไคร้แซ่บพลีเลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แซ่บพลีแล้วบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
2: ว้าว
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ
2: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าหุ่นกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับทุกคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากเหง้าของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
3: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

เราเห็นเรื่องธรรมวุฒิอีกเหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าประเรียนสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาเอามาถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นและสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วผู้ที่มี ผู้ที่ถือวายุทิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอติมานะรวมๆกันแล้วก็จะอยู่เดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายQ Q ยุ่ง Q ชนกันนะ Q ชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดไม่มีอะไรกันด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่จะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับ Q ยุ่งใช่ไหมคิวยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนะด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตร่ใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรขว้างมันได้เป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอแล้วถ้าทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอิทมายแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านแล้วดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยเวลานวดเวลานะก่อนนอนโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะฮะยกผู้หญิงไปนวดหน้าขัวหน้าผากย่นขัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่พอไปส่งลงปุ๊บนะฮะเงี้ยถนนหน้าหน้าผากแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครครบเรายิ่งไม่มีใคร

บแล้วมันไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะพอยิ้มเท่านั้นนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์หนึ่งเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลองยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าใครทำได้นะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์การดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเด็ดตื่นเช้ามาก็อาตมาจะบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทนหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเจียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นก็ไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกาดเล็บไปอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินๆซะแล้วใครจะมีความสุขเถอะไหนๆก็เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นมาทีนะอันนี้หนูสามัญญาศัพท์นะท่านนะถ้าศัพท์หนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้ายิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆลูกไปเดี๋ยวเล่นนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกนาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขแล้วเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขพรรณตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจตื่นแล้วแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารนี่ก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันไม่สุขแต่เช้ากันท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรมามีอะไรจะนำเสริมมายิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ้วขึ้นขมวดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกลียวมาชนะมันก็นินทากันท่านก็เดินเข้ามายิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาชนะครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านนี่โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตะวาดเป็นงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดรุ่นปัดนี่ก็เดี๋ยวก็สวยแล้วชมเข้าไว้พูดดีๆเข้าไว้ฝรั่งเนี่ยเขาพูดให้ยิ้มเข้าไว้เจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวันกูมองนี่เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวัน
จอกันก็เจอกันวันก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good evening ก็คือก็ good night จากกันก็ goodbye goodbye zero นะแล้วเจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปมาเฮ้ยทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะแล้วท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแกคล้ำจังเลยล่ะเจอกันทำไมหน้าฝ้าขึ้นจังเลยล่ะทักกันยังแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้ดังนั้นลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กับพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มหากันทุกข์กับพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผายนี่แสดงทุกข์ซ้ำซ้อนและคนเขาอ่านเป็นแสดงว่าสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผากมันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าผู้หญิงผู้ชายหน้าผากเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วนั่งโง่นะคิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเขาเรียกหนวดมังกรแต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาถ้าท่านที่มีอุปการคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยเพราะตัวนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมถ้าหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันสิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามันก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไรคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำลายก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นโน่นบ่นนี่เหมือนบีบใบไม้แห้งนะครับแครบครับแครบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเทตมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตานั่นก็บ่นหลวงตานี่ก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ถ้ามีสิทธิ์จะบ่นเราแต่ถ้าเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญท่านอาจารย์เดินบ่นแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะผมมาช้ากระดาษแล้วท่านเดี๋ยวนะที่ตบที่กระทงก็ถนเขี้ยงนะอาตมาครับพอโตๆนั่นคือโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นมันต้องมีประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมๆโลกก็มาบ่นฮะมาบ่นเขาเรียกบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขแล้วท่านถ้าลงขี้บ่นจะไม่มีความสุขแล้วไปดูคนเอาไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วเลยนะใครก็จะไปอยู่แล้วท่านเสียงบนไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้ว
สภาวะจิตไม่ดีนะ

นะบอกหลายครั้งแล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ๋ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยเพราะจะไปบนพูดกระชากเสียงคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านเจ้าคุณทำไมพูดเสียงแข็งเลยเอ้าไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลงเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์เถอะถ้าแต่ปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นทางเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากเสียงท่านทำไมพูดไม่ใช่จะอย่างนี้มาโยมจะเริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยหรอท่านเสียงเยี่ยมเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่ไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาก็หนีเรา แล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่นะดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สำรวจพฤติกรรมของเราใช้สติปัญญาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวนะสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ถ้าจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเคี่ยงปากข้าวของใช่ไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเคี่ยงปากข้าวของเด็กก็เหมือนกันชอบเคี่ยงปากข้าวของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำยังไงหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเองสิลูกเอ้ยหนูทำเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเคลี้ยงไม่ถูกคนด้วยนะเคลี้ยงไม่ถูกคนนะก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราเพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์วู่วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าเอาทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของพวกนี้นะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรนะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขามาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเนี่ยท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่นึงท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมาก
ผู้กระชากเสียงเคลื่อนปาข้าวของ

0: ต้องบอกโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงมันจะที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ 15-16 ปีที่มาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเทศนาสยามก็เพราะอย่างเงี้ยก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นอย่างพวกโยมนะฮะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนเอาแต่ร้องขอขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบใจมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเรียบๆเคียงๆร้องๆขอขอแล้วพอไม่ได้ก็นั่งอีกนั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิตสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิตสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิตสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านอ้างบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วอ้างบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วมาสำรวจพฤติกรรมไปแล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้
1: รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
3: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไว้วันจะได้ทำตามฝันสักที
2: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
3: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
2: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
3: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
2: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่

0: วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลอตจะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
1: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
2: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากเองก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต. และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรนำ

เนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนๆนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

0: คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อนะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มี

ีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

เงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุติในเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางและรองอธิการบดีอวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้นำคณะพระภิกษุซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วิทยาเขตบาลีพุทธโคตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยทางวิทยาเขตกำหนดในประเทศพม่าและตอนเย็นนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบมานมัสการและก็ทำวัดเย็นกับคณะทั้งพระภิกษุและก็ญาติโยมทั้งหลายเป็นจำนวนร้อยซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นประธานก็เห็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั้งหลายได้เดินทางมานมัสการสักการะเจดีย์ชเวดากองซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศพม่าและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกก็มีความรู้สึกว่าเกิดปีติและเกิดการอิ่มบุญนี่คือพลังศรัทธาแท้ที่จริงแล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เดินทางมานมัสการมาสักการะมากราบไหว้บูชาเจวีชเวดากองแล้วเนี่ยขอให้น้อมนำหลักธรรมหรือว่าข้อแนวปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติไปเป็นแนวนั่นก็คือการให้ทานเมื่อให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีลโดยเฉพาะศีลเบื้องต้นซึ่งเป็นหลักสากลทั่วไปก็คือศีล5แล้วพัฒนาตัวเองเข้าสู่ภาวนาคำว่าภาวนานั้นน่ะคือการทำให้มีให้เป็นให้เกิดเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1ทำจิตให้เป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานและประการที่2นั้นก็คือการทำพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อเราน้อมนำหลักธรรมหรือแนวปฏิบัติของชาวพุทธมาดำเนินชีวิตแล้วเชื่อแน่เหลือเกินว่าเราจะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตและก็เป็นพลังศรัทธาดังที่เราได้พบได้เห็นที่มากันอย่างมากหน้าหลายตาทั่วโลกในการสักการะบูชาในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่บูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือเป็นศาสนสถานหรือศาสนวัตถุที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกนั่นเองขอเจริญพร
1: ก็ขอขอบพระคุณเจ้าคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ของกลางที่ท่านได้ให้โอกาสติดตามของคณะมาดูงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เป็นพม่าที่ประเทศพม่าในวันนี้เมื่อได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ดีใจที่การจัดการคณะศึกษาของคณะสงฆ์ที่ประเทศพม่าซึ่งถือว่าการศึกษาในส่วนนี้ด้านนี้เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาแล้วก็การเผยแผ่หลักธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นก็จะมีความมั่นคงสืบต่อไปเพราะว่าการศึกษาของคณะสงฆ์พม่านั้นเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจหลักคำสอนจริงๆเป็นการศึกษาถึงแก่นแท้ถึงเนื้อหาสาระหลักคำสอนเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจว่าแก่นแท้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีสาระมีสิ่งใดที่จะนำไปปฏิบัติจะนำไปประกอบสัมมาชีพหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะสังคมตั้งแต่สังคมเล็กๆคือสังคมครอบครัวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเห็นว่าหลักคำสอนที่พระองค์ยอมรับซึ่งมีมาก่อนพุทธศาสนาก็คือ

0: รื่องของศีล5ถ้าครอบครัวใดได้ยึดหลักคำสอนหรือหลักศีลธรรมคือศีล5แล้วครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขจะอยู่ร่วมกันได้ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะศีล5นั้นถ้ามีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมซึ่งเราเรียกว่าวิจยศีลแล้วก็วิจยธรรมโดยเฉพาะศีล5แต่ละข้อนั้นก็มีความหมายที่สำคัญโดยเฉพาะข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสังคมใดถ้ามีการเบียดเบียนกันมีการทำร้ายกันมีการทำลายกันสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะเรื่องของชีวิตนั้นถือเป็นเรื่องของถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทรัพย์สินเงินทองต่างๆเป็นต้นถ้าไม่มีชีวิตแล้วทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ไร้ความหมายเมื่อเรามีศีล5เกี่ยวกับเรื่องของการไม่เบียดเบียนชีวิตกันและกันก็เท่ากับว่าเรามีเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5ข้อที่1ก็เท่ากับว่าเรามีเมตตาธรรมเป็นการประกันเรื่องของชีวิตศีลข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ลักไม่ขโมยสิ่งของของบุคคลอื่นไม่หยิบฉวยโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตไม่ให้ไม่อนุญาตให้ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ประกอบสัมมาอาชีพคืออาชีพที่ประกอบด้วยศีลธรรมไม่ผิดหลักผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเท่ากับว่าเป็นการประกันเรื่องทรัพย์สินข้อที่3เมื่อเราตัดสินใจที่จะรวมกันฉันสามีภรรยาแล้วไม่ต้องการอยากจะคนอื่นมาล่วงล้ำหรือมาล่วงเกินสมบัติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาถ้าก็ว่าเราได้รักษาเบญจธรรมข้อที่3เรียกว่าสัทธารสันโดษส่วนศีลข้อที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาปราศัยการพูดจากันนั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ก็อยู่ที่การพูดคำสัตย์คำจริงไม่โกหกหลอกลวงเพราะการพูดคำสัตย์คำจริงนั้นหรือคำที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนั้นใครๆก็ต้องการใครๆก็ชอบเพราะการพูดนั้นก็ทำในประโยชน์ที่ตัวเองที่เราเองมีความมุ่งหมายมีเป้าหมายถ้าก็ว่าเราได้รักษาเป็นจะทำข้อที่4ก็คือเรื่องของสัจจะคือความจริงใจหรือความจริงพูดความจริงส่วนการรักษาศีลข้อที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่เสพของมึนเมาซึ่งเป็นสิ่งที่เมื่อเสพไปแล้วก็เกิดความประมาทถ้ากับว่าศีลข้อที่4เขาเท่ากับว่าเราได้รักษาหรือเป็นหลักประกันสังคมส่วนข้อที่5นั้นเกี่ยวกับเรื่องการไม่เสพของมึนเมาเพราะตามธรรมดานั้นคนเรานั้นก็เมาอยู่แล้วแต่เมื่อไปเสพของมึนเมาคือสุราเมรัยเป็นต้นก็ยิ่งจะเมายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการประคองชีวิตถ้าเสพของมึนเมาเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดความประมาทดังนั้นเมื่อรักษาศีลข้อที่5ได้ก็แปลว่าเป็นหลักประกันการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็จะไม่ประมาทการคิดการทำการอาการผู้การทำถ้าไม่มีความประมาทแล้วการคิดการผู้การทำนั้นก็จะนำมาแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลมีธรรมโดยเฉพาะการศึกษาหลักธรรมะธรรมพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วนั้นเราก็จะรับประโยชน์จากการศึกษาเพราะเราศึกษาที่แก่นแท้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้ทราบว่าหลักคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นให้ประโยชน์อะไรแก่ตัวเราเองและก็ประโยชน์อะไรแก่สังคมการศึกษาของพระสงฆ์หรือการศึกษาของสงฆ์ในประเทศพม่านั้นก็น่าชื่นใจที่พระสงฆ์องค์เรียนเดียวเพราะทำเรียนดวงเล็กก็ได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนให้รู้ให้เข้าใจจริงๆได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจอย่างเมื่อวันก่อนก็ได้ไปดูสามเณรจำนวนเป็นร้อยเกือบร้อยกำลังท่องหนังสือรวมกันอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่า บรรดาสามเณรนั้นจึงต่างองค์ต่างรูปต่างก็ท่องหลักคำสอนเป็นการแสดงเหตุถึงว่าอานิสงส์ความมีจิตแน่วแน่ซึ่งเราเรียกว่าสมาธินั้นให้ประโยชน์จริงๆสามเณรเป็นจำนวนร้อยแล้วก็ท่องรวมกันถ้าไม่มีสมาธิแล้วโอกาสที่จำได้ที่จะเข้าใจนั้นก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าก็ว่าเป็นการฝึกให้สามเณรเล็กๆได้ฝึกสมาธิไปด้วยถ้าก็ว่าเป็นการมีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลมีเป็นพื้นฐานศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็จะเกิดสมาธิเมื่อมีจิตสมาธิคือมีอารมณ์แน่วแน่แล้วก็สามารถที่สร้างปัญญาเพราะนั้นเมื่อสามเณรท่องหนังสือรวมกันมีศีลเป็นพื้นฐานก็สมาธิสมาธิก็เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาจึงเป็นการศึกษาในช่วงเดียวกันเรื่องการเดียวกันโดยอาศัยศีลสมาธิปัญญารวมกันก็จะให้เกิดประโยชน์ก็คือได้ความรู้ความเข้าใจดังนั้นจึงในโอกาสครั้งนี้ที่ได้มาดูแลการศึกษาของเราสมบูรณ์มากจึงถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ขออนุโมทนาสำหรับการกับท่านเจ้าวาดที่ได้ในวัดที่ได้ตั้งใจศึกษาแนะนำสั่งสอนสามเณรเหล่านั้นให้ได้ตั้งใจศึกษาจริงเพื่อประโยชน์แก่การเผยแผ่และที่เองเข้าใจแล้วก็มานำมาฝึกปฏิบัติเห็นผลแล้วก็นำไปสั่งสอนให้สาวกหรือสาธิกชนเป็นรู้เข้าใจก็จะให้เกิดประโยชน์หรือเกิดความสุขแก่ชาวโลกจึงขออนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุการไปโอกาสนี้ขอเจริญพร
1: ที่โรงเรียนจิตรดาทำไมจึงบวชเพราะจะถวายพระราชกุศลส่วนบุญส่วนกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรดาไม่ใช่บวชธรรมดาบวชถวายส่วนบุญส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่บวชผู้ใหญ่ก็บวชกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีข้าราชการผู้ใหญ่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปบวชอยู่ตอนนี้89รูปเป็นพระเราเป็นเด็กนักเรียนห่มผ้าเหลืองบวชเป็นพระเป็นเนนไม่ถนัดเพราะต้องเรียนหนังสือทางโรงเรียนก็จัดโอกาสให้เราบวชเนกขัมมะเพื่อจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9และถ้านักเรียนไม่ทำตัวดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะไม่มีบุญไปถวายท่านน่ะเราต้องทำดีเรียบร้อยเป็นเด็กดีจึงจะมีความดีเรียกว่าส่วนบุญถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วแล้วบวชเนกขัมมะบวชยังไงต่างจากบวชโดยห่มผ้าเหลืองอย่างไรห่มผ้าเหลืองนี่เป็นสามเณรถือศีล10เป็นพระ220แล้วก็ต้องไปอยู่วัดเด็กๆไม่ต้องไปอยู่วัดอยู่โรงเรียนและทำไมเรียกว่าบวชเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกบวชเคยเห็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเมื่อตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกลางคืนออกเนกขัมมะขี่ม้ากันทกะมีนายฉันนะเป็นสารถีม้ามันก็วิ่งออกจากเมืองเวลากลางคืนแล้วพอไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาที พระสิทธัตถะก็อธิษฐานบวชเป็นพระห่มจีวรแต่ตอนออกนี่เรียกว่าเนกขัมนะอภินิกอภินิสกรมอภินิสกรมก็คือภาษาสันสกฤตก็คืออภินิกขัมพระสิทธัตถะออกบวชไม่กลับเลยเรียกว่าอภิแปลว่ายิ่งใหญ่แล้วบวชแล้วยังกลับบ้านบวชแล้วยังศึกเราเรียกเนกขัมก็พอแล้วรู้ยังไงว่าไม่ใช่เด็กธรรมดาวันนี้ผู้แทนนะรับผ้าสบายสีขาวนี่ที่ห่มนี่ผ้าสบายสีขาวเป็นสีอะไรนักเรียนสีธงชาติสีหนึ่งเวลาเราร้องเพลงธงชาติเนี่ยหน้าเสาธงเนี่ยนะธงชาติมีกี่สีสามสีสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรผู้ที่พระราชทานธงสามสีเรียกว่าธงไตรรงค์เนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่หกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดเป็นธงสามสีเรียกว่าไตรรงค์แล้วทรงอธิบายไว้ด้วยว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรทรงเขียนคำอธิบายว่าขอพร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวก่อนนะขาวคืออะไรขาวคือสิริสีสวัสดิ์ที่นักเรียนผมเนี่ยขาวคือสิริสีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยสีขาวคือสีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้เราอัญเชิญพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารักษาตัวเรามาอยู่กับนักเรียนนะขาวคือสิริสีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือเลือดสีเลือดเราแดงคือโลหิตเราใช้ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์น้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์จอมประชาโปรดเป็นสีประจำพระองค์วันนี้นักเรียนได้สิทธิพิเศษได้สบายสีขาวพระศาสนามาห่มเราเพราะฉะนั้นใจเราต้องมีศาสนาต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคุ้มครองและรักษาศีลกี่ข้อ8ข้อทำไมต้องยก5ข้อรักษาที่บ้านแต่8ข้อเนี่ยเป็นเนกขัมคือพิเศษออกมาจากบ้านมาอยู่ที่นี่ศีลข้อที่7ว่าอย่างไรไม่ให้นอนสบายในที่นอนเป็นเบาะห้องแอร์สบายอะไรต่างเนี่ยนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่อยู่โรงเรียนมานอนกับพื้นนอนกับพื้นยอมลำบากฝึกลำบากเราจะได้อดทนและมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนี่รักษาศีลชัดเลยนะไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์เป็นไม่ให้แย่งของรักของเขาของหวงแล้วอยู่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะจะไปฆ่าอะไรล่ะฆ่ายุงเหรอฆ่านกหรือฆ่าแมวเหรอแล้วไม่ให้ลักของเนี่ยอยู่บ้านมีแต่ของของเราอ่ะเราจะไปขโมย

จะทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นศีลมันจะอยู่ตอนมาอยู่กันเยอะๆนะแล้วอยู่คนเดียวไม่มีขโมยของใครหรอกเพราะมีแต่ของเราแต่พอมาอยู่กันนักเรียนทั้งหลายมาอยู่กันเป็นร้อยนี่เดี๋ยวคนลืมวางสตางค์ลืมไว้นักเรียนอาจจะไปเผลอหยิบมาศีลขาดไหมครับไม่ขาดไม่ขาดแล้วขโมยเหรอยังไม่ได้ขโมยแต่ว่าเขาลืมไว้เราหยิบเจ้าของมาทวงไม่รู้ไม่บอกนะขโมยเปล่านี่เขาจึงให้ผ้าขาวนักเรียนไว้ทำยังไงผ้าขาวนี่ถ้าเราเอากรรไกรตัดแล้วมันเป็นไงครับขาดครึ่งเลยเขาเรียกว่าผ้าขาดศีลก็เหมือนกันศีลขาดเหมือนผ้าโดนตัดด้วยตะไคร้ระวังอย่าให้ผ้าขาดอย่าให้ศีลขาดแต่ผ้าขาวนี่มันบริสุทธิ์ใช่ไหมเกิดนักเรียนเอาธูปนะจี้ผ้าขาวเราเนี่ยเกิดเป็นรูเขาเรียกอะไรทะลุเออเป็นรอยโหว่เลยมองได้เลยศีลเราก็เหมือนกันไม่ขาดแต่มันทะลุเขาจึงเอาผ้าขาวเป็นสัญลักษณ์บางทีผ้าก็ไม่ขาดรูทะลุก็ไม่มีแต่นักเรียนเอาหมึกไปลาดเปลี่ยนเป็นสีดำผ้าเป็นยังไงสีดำหม่นหมองเป็นลายพร้อยเลยนะเอาอย่างนี้เราอยู่บ้านเรารักษาศีลไม่ได้สมมติว่าถ้าเราไปมีแมวนะมีแมวเราฆ่าแมวตายลูกแมวเนี่ยเราไปเหยียบมันตายศีลขาดเหมือนผ้าเราขาดแต่บอกเราไม่เหยียบละเราไม่ตีให้ตายอ่ะแต่ตีให้มันบาดเจ็บศีลขาดไหมครับต้องให้ครูสอนใหม่ศีลตีตายเนี่ยจึงขาดแต่ตีแมวขาหักไปข้างหนึ่งศีลทะลุเหมือนเอาธูปไปจี้รู้เลยศีลไม่บริสุทธิ์นักเรียนต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ทำร้ายเพื่อนแต่ไปตบหน้าเขาดิศีลทะลุเลยนะโอ้ปรับเลยผิดแล้วบาปแล้วเราศีลข้อ4ห้ามโกหกถ้าโกหกคุณครูโกหกเพื่อนศีลขาดไม่โกหกแต่ด่าล่ะด่าเป็นไงศีลทะลุเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรักษาศีลอย่าให้ศีลขาดอย่าให้ศีลทะลุต้องพูดไพเราะด้วยนะมาอยู่ด้วยกันนี่ไม่ตบไม่ตีไม่ชกไม่ต่อยไม่งั้นศีลทะลุกลับบ้านนี่รูโหว่หมดเขาจึงให้ผ้าขาวนี่จำไว้นะรักษาผ้าให้ขาวสะอาดนะแล้วเราอยู่ด้วยกันศีลมันจะปรากฏชัดพลั้งปากเสียศีลพลั้งตีนตกต้นไม้เดี๋ยวเราไปด่าคนโน้นคนนี้ศีลเราก็เป็นด่างพร้อยเราไปตบไปตีไปทะเลาะกับใครไปด่าใครศีลเราก็ด่างพร้อยศีลจึงรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่ทะเลาะกับใครเพื่อจะไม่ลักของใครเพื่อที่จะฝึกจิตใจให้อดทนใครไม่มีศีลนะชอบให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวไปแกล้งเพื่อนนะศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุเอาของเพื่อนไปซ่อนเงินเพื่อนลืมไว้เราเอาไปซ่อนเราไม่ได้คิดขโมยศีลก็ด่างก็พร้อยก็ทะลุไม่ขาดและใครที่ทำอย่างนั้นเนี่ยทุกข์จะกลับมาถึงตัว

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125%

แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เฮ้ย008เฮ้ยให้มารอแถวนี้แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยมารอตรงไหนวะฮะอยู่ตรงไหนเอ้ย008อยู่ตรงไหนวะ
1: พยัคฆ์ร้าย9492ผมอยู่ที่นี
2: ่008เอ้ยคุณไปทําขึ้นไปทําอะไรบนนั้นน่ะ
1: ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน
2: คุณทําอะไรอ่ะคุณดูอายุผมมั้งเฮ้ยโอเคได้มันนัดอะไรกันข้างบนนี่นะโอ้ที่อื่นมีซะเยอะแยะไอ้ที่เดินสะดวกก็ไม่นัดโอ้มันนั่งอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยอ้าวฟังนะ008มันนั่งทำอะไรบนนี้เนี่ยฮะ
1: แค่นี้เองนี่คือบททดสอบขั้นแรกเท่านั้นเขาแข้งอ่ะยังดีอยู่หรือเปล่า
2: โถ่ดูว่าอะไรเขาแข้งผมเนี่ยสบายมากไม่งั้นผมจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้ยังไงไปคิดดู
1: ผมรู้สึกหิวข้าว
2: ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่า
1: ใส่ลูกชิ้นปิงปองด้วยหรือเปล่าล่ะ
2: ก็ลองดู
1: งั้นเราคงต้องออกแรงกันนิดนึง
2: ยังไง
3: ตีปิงปองแข่งกับครูผู้ฝึกสอนและต้องทำคะแนนให้ได้10คะแนนขึ้นไปจาก15คะแนนจึงจะถือว่าผ่านภารกิจจากผมมิสเตอร์อาร์
2: 008เอ้ยไอ้นี่มันเด็กๆสบายมาก
1: ถ้าเขายังไหวงั้นเราไปกันเชิญ
2: ได้เลยโถว่าอะไรขึ้นมาซะตั้งไกลโอ้โถเอ้ย
0: เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเป็นเกมที่โต้กันได้อย่างรวดเร็วและต้องควบคุมความเร็วในการเล่นให้ได้มิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย9492ฝึกฝนทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่างๆเราไปเอาใจช่วยให้พยัคฆ์ร้ายวัยทองคนนี้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จกันดีกว่าครับ
1: โอ้โหเชิญเลยครับพยัคฆ์ร้ายนี่เลยยังหนุ่มยังนั่นและนี่ก็คือครูเป้วิวัฒน์แทนคอนนะครับ
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์เป้ครับยินดีรู้จักครับ
1: รบกวนถามนะฮะ
4: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับปิงปองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพวกเราสองคนสมัยเราเด็กๆอะฮะเราเคยเล่นมันแน่แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันผ่านเวลามานานเหลือเกินเนี่ยไม่ได้จับเลยกติกา
4: ลักษณะนะครับการเล่นเทเบิลเทนนิสนะครับหรือปิงปองนะครับ
1: ครับ
4: นะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้ครับ1ครับโต๊ะครับ
1: โต๊ะแน่นอนครับ
4: โต๊ะครับ2เน็ตครับ
1: เน็ต
4: ครับ
1: ครับ
4: แล้วจะมีอีกอย่างคือไม้สำหรับเล่นแล้วก็
1: ลูก
4: ครับลูกครับลูกปิงปองหรือลูกเทเบิลเทนนิสครับ
1: สี่อย่างเท่านี้เล่นได้แล้ว
4: ยังครับ
1: เอ้าย
4: ังมีอุปกรณ์อย่างนึงครับ
1: ครับ
4: การแต่งกายครับ
1: อ๋อ
4: แต่งกายต้องถูก
2: แต่งกาย
4: ครับ
2: แล้วอย่างผมนี่แต่งกายอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อพอใช้ได้ครับ
2: พอใช้ได้แต่ว่าไม่เต็มร้อยใช่ไหมคร
4: ับยังไม่เต็มร้อยครับ
2: ต้องยังไง
1: เสื้อก็สบาย
4: เสื้อสบายสบายครับเพราะบางทีอาจจะมีโรงยิมหรืออาจจะตีข้างนอกอย่างนี้ครับลมครับ
1: กางเกงขายาวได้ไหม
4: กางเกงขายาวขอให้เป็นกางเกงวอร์มอย่างนี้ดีกว่าครับ
1: จะได
4: ้คล่องตัว
1: รองเท้าเนี่ยคือรองเท้าวิ่งก็มีแล้วตีกอล์ฟก็มีแล้วมีรองเท้าตีปิงปองไหม
4: เอารองเท้าวิ่งก็ได้ครับใส่รองเท้าวิ่งก็ได้ครับ
2: วิ่งได
4: ้ครับ
2: ทดแทนได้ครับ
1: ผม
2: แล้วการที่เราจะรู้ว่าเกมหนึ่งเนี่ยมันจะจบตรงไหนมันมีกี่เซตกี่ลูกถึงจะเรียกว่าเกมหนึ่งครับอาจารย
4: ์11แต้มครับถึงเกมหนึ่งครับ
2: 11
4: แต้มครับ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่มาอุปกรณ์ก็พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้ว
1: แต่งตัวก็เท่รอแล้วช่วงหน้าพยัคฆ์ร้าย9492ไปปฏิบัติภารกิจ ในช่วงแท็กทีมไวทอง
2: ครับผม9492ยินดีทำภารกิจดีครับ
1: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
2: มันก็ไกลนะเอามาเจ็ดก็เจ็ดกันมามาเลยอาจารย
1: ์มาแล้ว
2: อาจารย์มาเลยครับ
1: ตอนนี้เริ่ม
2: อาจารย์มาเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์
1: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับไม้อยู่นี่พร้อม
4: ล
1: ูกพร้อมคนพร้อมไหม
2: พร้อมอย่างยิ่งเลย
1: ครับผมมาถึงคำถามแรกกับครูเป้แล้วนะฮะ
2: ค
1: ืออยากจะทราบว่าเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยบางคนก็แบบเนี่ยเนี่ยบางคนก็อย่างเนี้ยบางคนนู่นวิ่งไปหน้าห้องน้ำแล้วค่อยเสิร์ฟไกลมากเลยอ่ะ
4: คร
1: ับผมคือแล้วเขาเสิร์ฟกันยังไงแบบที่ถูกต้องถูกกติกาครับ
4: การจับไม้ที่ถูกต้อง
1: คร
4: ับจับลักษณะนี้ครับจับครับเท้านำเท้าตามครับถนัดข้างซ้ายก้าวขวา
1: อ๋อนี่ถนัดข้างซ้าย
4: ผม
1: ถนัดข้างขวาเราถนัดข้างขวากันครับ
2: ท่านโทษอาจารย
4: ์ครับ
2: ที่ผมเห็นแบบทั่วๆไปที่เขาแข่งกันแบบมืออาชีพแล้วระดับมือโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยมันมือโปรทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วอาจารย์พอจะมีไอ้ลูกแบบกอเอ๋ยกอไก่บ้างไหมอาจารย์แบบสามัญนะ
4: มีครับมีครับ
2: มีนะครับ
4: คือโยนขึ้นครับแล้วเด้งบนโต๊ะแล้วก
1: ็
4: ไปข้างหน้าเลยครับง่ายๆครับ
1: ครับเดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูเป
2: ้
4: อ่ะดูนะครับ
2: มันต้องเห็นกับตา
4: ครับการสาธิตครับ
1: ครับผมจะโยนทำไมครับเนี่ยอ๋ออ
2: าจารย์โยนทำไมครับ
4: เพื่อความพร้อมครับให้ลูกชินมือครับ
1: ชินมือครับ
4: โอเ
2: คโอ้ชินมือ
4: เป็นลักษณะของเฉพาะบุคคลครับ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
2: อ้นี่มือโปรนะอาจารย
0: ์มาดูลีลาการเสิร์ฟของพยัคฆ์ราย9492กันบ้างครับแหมลูกเดียวผ่านฉลุยครับแล้ว00เป็ดล่ะครับลูกแรกก็ไม่ได้ครับลูกที่2ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลูกที่3ยังติดเน็ตอีกครับและลูกที่4ครับนั่นแหละครับสมบูรณ์แล้วครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้การเสิร์ฟแล้ว
2: ใช่
1: วิธีการเสิร์ฟทำไงต่อครับตอนนี
2: ้ขั้นตอน
4: นะครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง2คนลองโต้กันดูนะครับ
1: โต้กันดู
4: นะ
1: ครับโต้ยังไงผมอยากนับแต้มเลย
2: นับแต้มเลยอาจารย
1: ์3 3ใน5อะไรอย่
2: างเงี้ยอย่างนั้นไปเลยอาจารย์ผมจะไปรุ่นจะร้อนแล้วมันช้าไม่ได
1: ้มัน
2: ได้มั้ยครับ
4: ใจเย็นๆก่อนครับนี่แค่พื้นฐานครับ
2: ใจเย็นต้องรูปแป๊บต้องรูปแป๊บแป๊บใจเย็นใจเย็นได้ครับตาม
1: เลยว่าแบบสายตาแบบพื้นฐานเอาให้รอดกันเถอะ
4: ครับ
2: ใช่ประมาณนั้นเลยอาจารย
1: ์งั้นเดี๋ยวเราสองคนไปแสดงฝีมือกันเลยดีกว่า
2: ถูก
0: แล้วพยัคฆ์ไรทั้งสองท่านก็เริ่มดวลเกมกันครับช่วงแรกนี้แหมพลังงานยังเต็มที่อยู่นะครับใส่กันไม่ยั้งเลยทีเดียวไม่มีการออมแรงกันเลยทีเดียวครับสลับกันได้สลับกันเสียอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันสิว่าพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนั้นมีท่าไม้ตายอะไรกันบ้าง
1: ต่อไปจะเป็นลูกเสิร์ฟแบ็คแฮนด
2: ์โอ้โห
1: วงสวิงกว้างวุ้นทวิสเตอร์30รอบ
2: เหรอ
4: เฮ้ย
2: ไอ้ตกลงมันกรอบใช่ไหมโอ้โห
1: มันงง
2: โอ้โหโอ้ลูกพี่เป็ดนี่ได้ผลนะ
1: ไร้กาจริงๆใช่ไหม
2: เจอลูกสยองขวัญผมมั่ง
1: เป็นยังไง
2: นี่มาเลยเป็นไงเป็นไงสยองขวัญเลยพี่เป็ด
0: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็ได้โชว์ท่าไม้ตายกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการวอร์มร่างกายให้กับพยัคฆ์ร้าย9492เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับแล้วทั้งสองคนก็ได้พักดื่มน้ำกันสักครู่แล้วไปฟังกันว่าวันนี้ภารกิจคืออะไรครับ
1: แล้ววันนี้เรามีภารกิจต้องทำใช่ไหมครับครูเป้ครับ
4: ผมเป็นการตีนะครับ15แต้มต้องได้10แต้มครับ
2: โอ้
1: จะไหวเลยครับเนี่ยดูหน้า
2: ไหวสิครับกับอาจารย์ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์อีกท่านนึงครับ
2: อ๋อมีอาจารย์อีกคนเหร
1: อถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามกันเลยครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม
2: ่นั่นต้องอย่างนั้นพี่เป็ด
1: พร้อมเรียงครับเนี่ย
2: พร้อมไหมครับ
1: ครับผม
2: แต่เดี๋ยวครับอาจารย์ถ้าระหว่างการทดสอบกันนี่อาจารย์ไม่ไหวบอกผมนะ
1: นั่น
2: มาเลยอาจารย
0: ์เริ่มแรกพยัคฆ์ร้าย9492ของเราก็คมขวัญคู่ต่อสู้เลยนะครับและสุดท้ายก็เสียคะแนนจนได้ครับ
2: โอ้โหอาจารย์ลูกมหาโหดเนี่ยอาจารย์เล่นลูกมหาโหดอ่ะอาจารย์เล่นลูกมหาโหดกับผมเลยอาจารย์เล่นโอ้โห จานอ่ะ
1: ครั้งนี้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเป็นครั้งแรกนะครับ
4: ครับ
1: พยักไร
2: 9492ขอปฏิบัติหน้าที่นะฮะระดับนี้มาแล้วอาจารย
0: ์แล้วก็ได้เสิร์ฟเป็นครั้งแรกครับและก็เสียคะแนนไปอีกนะครับตอนนี้เป็น03เข้าไปแล้วพยักไร9492ของเราต้องทำคะแนนให้ได้10แต้มนะครับส่วนฝ่ายครูฝึกของเรานั้นยังจบเกมที่15แต้มเหมือนเดิมครับ
2: โอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์เล่นแรงอ่ะอาจารย์อาจารย์มีมุมด้วยอ่ะโอ้โหอาจารย
0: ์ตอนนี้แต้มของพยัคฆ์ร้าย9492ของเราเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและสุดท้ายก็มาเสียแต้มไปอีกครับตอนนี้เป็น2ต่อ5แล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่แล้วคะแนนตอนนี้ก็เป็น7ต่อ13แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9492ของเราช่วงนี้เสียแต่ลูกง่ายๆครับต้องตั้งกระบวนท่ากันใหม่ครับ
2: ไปแล้วครับอาจารย์ไม่รอแล้วอาจารย์เอ๊ยเราไม่ใช่ผมบอกไปอีกหน่อย
4: 14ต่อ9แล้วครับ
1: ครับผมต่างคนต่างเหลือคนละแต้มนะครับ
2: อย่างนั้นเลยครับ
1: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
2: โอ้โหอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย
1: ์เอาละครับเสร็จไปแล้วนะครับเหงื่อซกกันเลยทีเดียวเรามาสรุปภารกิจกันเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องสรุปครับ
1: สรุปหน่อยครับครูเป้ครับ
4: สรุปนะครับ
1: ครับ
4: 10ต่อ14ครับ
1: ภารกิจถือว่า
4: สำเร็จครับ
1: ภารกิจผ่านนะครับผม
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ แต้มพันครับ อยากให้ผู้สูงวัยใช้เวลาว่างนะครับในการออกกำลังกายครับ
1: ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณครูเป้วิวัฒน์แทนคอนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผมช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท่อง
0: วันนี้เราจะพามาดู4อันดับของประเภทกีฬาที่ผู้สูงอายุชอบเล่นกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ1เปตองเป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องออกแรงเยอะยกเว้นแรงแขนอาจจะต้องใช้สายตาอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เล่นเพื่อการออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อการแข่งขันและเป็นอันตรายน้อยด้วยครับ 2. ไดกอล์ฟเป็นที่นิยมกันมากส่วนใหญ่ในวันหยุดของผู้สูงอายุหลายคนจะอยู่ในสนามกอล์ฟแม้จะต้องออกแรงเหวี่ยงหน่อยแต่มันก็เป็นกีฬาที่สนุกดีเพิ่มความมีระดับขึ้นอีกขั้นแต่จะเหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ 3. เทนนิสเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ผู้สูงอายุเล่นกันเป็นจำนวนมากเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่งพร้อมกับการเสริมสุขภาพอาจจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะเหมาะสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวสะดวกและ 4. เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าผู้สูงอายุเล่นได้กันเป็นอย่างดียังมีอีกหลายคนที่ชอบการเล่นปิงปองอย่างมากเพราะว่าสนุกตื่นเต้นและเคลื่อนไหวทั้งแขนขาสมองไปด้วยกันและเมื่อปีพ.ศ.2547ได้มีการแข่งขันปิงปองสำหรับคนที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนโดยมีโดโรธีเดโรหญิงสาวชาวออสเตรเลียอายุ100ปีที่เคยลงกินเนสส์บุ๊กร่วมลงแข่งขันในกลุ่มผู้เล่นที่มีอายุเกิน84ปีและเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในการแข่งขันเห็นไหมครับว่าการตีปิงปองนั้นเป็นกีฬาที่สนุกและให้ประโยชน์ในหลายด้านจริง
5: ๆเราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได้เช่นการนั่งไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยคลานเข่าอย่างเงี้ย

0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ไร้008ค่ะแล้วก็สวัสดีพยัคฆ์ไร้9492นะคะคุณอาสหภูมิด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสนุกสนานที่ภารกิจทั้งสองท่านได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งสองคนค่ะ
3: เป็นอย่างไรบ้างพยักร้ายข้อข่าวเสื่อมเอ๊ะไม่ใช่สิพยักร้าย9492ผมเห็นคุณแล้วรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ดูจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถึงจะเหนื่อยคุณก็สนุกใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทำในวันนั้นมันดีมากๆขอให้มาออกกำลังกายกันบ่อยๆนะด้วยความเป็นห่วง
2: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสองท่านกับภารกิจตีปิงปองค่ะ
1: เหนื่อยเลยครับได้เหงื่อกันทั้งสองท่านเลยสองคนเลย
4: สนุกมากๆเลยคร
2: ับ สนุกมากเลยใช่ไหมคะจริงๆกีฬาปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่จะทำให้เหนื่อยใช่ไหมคะอย่างที่ทั้งสองท่านรู้สึกแล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างถ้าเราเคลื่อนไหวรวดเร็วก็จะเป็นการออกกำลังกายหัวใจกับปอดเป็นการออกกำลังกายชนิดที่เราเรียกว่าแอโรบิก
1: ได้แน่ๆ
2: ใช่ค่ะเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจแล้วก็ปอดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออีกหลายส่วนของร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่มือ
1: ต้องเลย
2: ใช่ไหมคะข้อศอกลำตัวเลื่อยลงไปเนี่ยจนกระทั่งถึงข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้าเพราะว่าเราต้องคอยวิ่ง
1: ใช
2: ่ไหมคะรับลูก
1: พยักร้ายจะหลบมาทางซ้าย
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องไปซ้ายผมจะหลบไปทางขวาพยักร้ายก็ต้องไปทางขวา
2: ใช่ค่ะจากนี้เนี่ยยังต้องมีการวางแผนด้วยค่ะที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้
1: มีลูกหยอด
4: แทคติก
2: ใช่ไหมคะเราจะตีไปทางซ้ายทางขวาอันนี้ก็เป็นการฝึกสมองด้วยค่ะ
4: โยนเขาครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่คราวนี้เป็นห่วงนะครับเราใช้ข้อเยอะข้อเข่าข้อเท้า
2: ค่ะ
1: แล้วจะเสื่อมไหมครับเนี่ย
2: จริงๆแล้วเนี่ยค่ะจากการที่เราฝึกปิงปองถ้าเราฝึกแบบนักกีฬาคือตีเร็วมีการวิ่งกระแทกแรงๆเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เกิดผลกับข้อได้ในการฝึกระยะนานๆแต่เนื่องจากการฝึกครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการฝึกในขั้
1: นต
2: ้
1: น
2: ค
1: ่
2: ะก็คือเป็นการตีเบาๆใช่ไหมคะรวมถึงการเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยไม่มากจนเกินไปเนี่ยนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บกับข้อต่างๆน้อยแต่ว่าคุณอาและพยัคฆ์ไร้008ต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้าเผื่อว่าเล่นกีฬาชนิดไหนเนี่ยแล้วเกิดการเจ็บหรือปวดของข้อต่อข้อไหนเนี่ยจะต้องพักก่อนค่ะแล้วก็การเล่นในครั้งต่อไปเนี่ยต้องมีการปรับท่าทางการเล่นเพื่อลดอาการบาดเจ็บกับข้อเหล่านี้ด้วยค่ะ
1: ครับได้ยินบ่อยๆมากนะฮะว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่า
2: ค่ะ
1: อยากจะทราบถึงสาเหตุนอกจากออกกำลังกายอย่างรุนแรงแล้ว
2: ค่ะ
1: มีอย่างอื่นไหมครับ
2: เราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีค่ะยกตัวอย่างเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได
1: ้
2: เช่นการนั่งค่ะเอาบนไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยเดินอยู่บนพื้นคานเข่าอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นน้ำหนักตัวของเราก็จะมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของอายุที่มากขึ้นเองที่ทำให้กระดูกข้อต่อนะคะแล้วก็เอ็นต่างๆเนี่ยมีความยืดหยุ่นตัวน้อยลงทนกับแรงกระแทกเนี่ยได้น้อยลงค่ะ
4: เราจะมีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรครับคุณหมอที่จะให้
2: ถนอมข้อเข่าของเราใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราต้องสร้างความแข็งแรงนะคะของข้อเข่าเราก่อนใช่ค่ะด้วยการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่าน
4: ะค
2: ะใช่ค่ะโดยการฝึกนะคะยกเท้านะคะยกเท้าขึ้นค่ะให้เท้าเหยียดให้ขาเหยียดตรงค่ะยกเท้าขึ้นให้ขาเหยียดตรงแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นชี้มาทางหน้าตัวเองค่ะแล้วก็เกรงค้างไว้ค่ะนับ 1-5 แล้วก็ปล่อยค่ะปล่อยเท้าลงใช่ค่ะแล้วก็ยกซ้ำค่ะทำซ้ำๆแบบนี้ค่ะเป็นเซตก็จะฝึกการเกรงของกล้ามเนื้อหน้าเข่าให้มีพลังมากขึ้น
1: อาจารย์ครับต้องรบกวนอีกครั้งนะฮะรบกวนสรุปภารกิจแล้วก็สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายท่านนี
2: ้ต้องบอกว่าพยัคฆ์ร้ายของเราวันนี้เก่งมากนะคะสามารถทำภารกิจสำเร็จค่ะ
1: สำเร็จครับ
3: เห็นกับตา
2: ใช่ค่ะสุดยอด

0: ค่ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของร่างกายรวมไปถึงสุขภาพสมองในการคิดวางแผนเอาชนะคุณครูฝึกได้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตมอบปากกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับให้กับพยากรายของเรานะครับ
0: ยินดีด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: เก่งมากเลยค่ะ
2: ครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับพยากรายของเรานะครับคุณอาสาภูมิโตตรึงทรัพย์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับขอบค
0: ุ
2: ณมากครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการ
0: พยากรายวัยทอง
2: เมื่อไรจะเกมกี่เซตนะฮะ
1: กี่เซตฮะ
3: 3ใน2ครับถึงจะเกมครับ
2: 3ใน5ป่ะ
1: 3ใน
3: 5 2ใน3 3ใน5
1: 94 92ขอแนะนำตัวด้วยลูกนี้เลยครับ
2: อันนี้ต่อไปจะเป็นลูกเสิร์ฟแบ็คขอที

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่า

พียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือของหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: ดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างงี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื่อน
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขา ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่

0: ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคือเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
5: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
5: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวมา

0: อยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถปีอะครับเป็นอยู่คนเดียวอะครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวบ้านรถเมย์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวน้าดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิลขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
4: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
5: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
4: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้อง ถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
5: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงิน

เขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจ

0: ความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
1: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
2: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวง

แคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงเข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: โหดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพีก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองอะครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื่อน
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะคร
3: ับน่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขา ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดอ่านเป็นการต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้

0: ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลือๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
5: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
5: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ัดอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับเป็นคนเดียวครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่สายมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: แต่คุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์อะครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
4: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดอย่างเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
5: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
4: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกลืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้อง ถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
5: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตา

0: ป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
1: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ 5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
2: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME

0: ME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้การเคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้กอล์ฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลี้มาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอลและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
3: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
0: เป็นหรอ
2: พ่อเป็นแล้ว
0: เหรอ
2: ก่อนจะรู
3: ้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: อุ้ยเหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
2: เดี๋ยวบอก
3: เดี๋ยว
0: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสามพรานนะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
2: มานะครับเมื่อประมาณปี2530ถ่ายภาพยนตร
0: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลินแน่นอนไปครับไป
2: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
0: ครับ
2: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นไม่รู้จริงๆก็คือปฐม
4: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านปฐมภายในหมู่บ้านปฐมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
5: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4สี4ชนิด
0: เลือกเลยเหรอ
2: เลือกเลย
5: เลือกมาเลย
0: เพราะว่าหอมนิล
2: ของผมก็กล้องเจ้าหอม
0: เจ้าหอมเวสสันตะระของคุณหมอสามพยานะ
5: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
0: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
2: ทำให้ดู
0: 3ช้อนนะครับ
5: ตักไปเลยค่ะ3ช้อน
2: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
5: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
0: เกลือ
5: เราจะใส่เกลือเลย
0: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
3: อันนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
0: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
2: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
3: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
2: เหมือนไอซิ่งอ่ะ
0: เพราะเราต้องไปขัดผิวเนาะ
2: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
3: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
0: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
2: เหลือง
0: ไม่ใช่มันต้องมีประโยชน์กว่านั้น
3: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
0: นี่อ๋อนี่ไงนี่ไง
3: ขมิ้นเนี่ยเดี๋ยวที่กินนะคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ฮะอย่ากิน
3: ใกล้เที่ยงแล้ว
0: หอมนะหอมดีนะ
2: ข้าวนี
0: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
2: ครับ
3: ว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได
2: ้
3: ค่ะ
0: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่โอ้โหแพงนะ
2: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ยร้านสูตร
0: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
3: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกั่นกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
2: ดีจังเลยครับ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะบรรจุใส่กระปุกค่ะ
2: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยนะขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
0: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
2: เอาเลย
0: เดี๋ยวผมขอ
2: นิดนึง
0: แตะสัมผัส
2: อะไรแพ้หรือเปล่าใช่ไหม
0: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
3: ละเอียด
0: ถ้าหากว่าแพ
3: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
0: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนแบบจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่มัดมากนะครับ
3: ค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเถอะแพ้จะทะลอกแล้ว
6: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
7: ก็พอเคยได้ยินมา
8: ก็พอทราบอะค่ะ
9: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
6: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
0: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามัน ช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
1: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
0: ์
1: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
0: มัน
2: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
1: ปั๊ม
2: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมัน
0: อ
2: ะต้องมี
1: ท่อน้ำเลี้ยงก
2: ็
1: คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
2: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
1: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
2: ปั๊มไม่ทำงาน
1: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก
0: ็
1: คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้ไปนานๆเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซ
0: ึ่
1: งมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตันก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
0: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
1: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดริ่มเลือดอุดทันทีเลยทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
0: โอ้โหมันอันตราย
1: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
0: ครับ
1: ก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
2: เส้นที่เหลือ
1: ช่วยเลี้ยงอยู
2: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตเชิดอะไรนะครับหมอ
1: เครื่องช็อตเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนให้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อตตรงนั้นอยู
2: ่
1: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
0: ม
1: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
0: ่
1: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บคนไข้รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
2: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
1: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได้
2: เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูเลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยเขาแข็งแรงนะหม
1: อ
2: มีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วยหรอ
1: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
0: โอ้ยเล็กมาก
1: เล็กมาก
2: นิดเดียว
1: เพราะเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
0: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
1: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อตทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
2: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: เสียเลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
8: ทำยาสีฟันค่ะ
0: ดีมากครับท่าน
8: เราจะมา

0: เรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
1: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
0: เริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
1: ครับช้อน
2: มันเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่าง
0: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
1: โอ้โห
3: พักกินข้าวก่อนเลยดีไหม
0: แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราผสมเกลือค่ะ1ช้อนเหมือนกัน
2: เอ้ยเป็นเกลือ
0: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จำเป็นต้อง
2: ซื้อตามทั่วไปก็ได
0: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
3: เหมือนกัน
0: เกลือนี่คือทำให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
1: โอเค
0: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
1: 1ช้อนเหมือนกัน
0: 1ช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
1: ประโยชน์
3: วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
0: เลยเหรอคะ
3: ยิงเหรอว่าในรถมีปืนฉีดน้ำมีกว่ายิงนี
0: ่ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
3: โบราณเลยนะ
0: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
3: ดีอ่ะ
0: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกของน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้ผ
1: มเอง
0: ตัวเอง
1: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
3: ผม
1: เอา
3: ไปด้วยนะไปแปรงฟันนะครับ
0: อย่าลืมใช้นะคะ
1: ครับผม
4: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
3: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
1: ์
3: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งหรืออาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
3: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพธิพายก็โอ๊ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลย
1: เอ๊ะ
3: ไปเงียบๆเลย
1: หมอแล้วอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยฮะแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
5: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการเนี้ยมันคืออาการเตือนของโรคนี้ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจี๊ยบก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
3: หลับต่อเนื่อง
1: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
3: ใช่ใช่วิธี
5: ก็การระวังตัวคือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
3: เฮ้ยครบเลย
1: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
3: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
1: ้
3: ป๊อกไป
1: หลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
5: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
1: ุ์
5: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
1: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
5: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
1: น่ากลัวนะ
5: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
1: ต่อวันเหรอ
5: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
3: เยอะมาก
1: น่ากลัวมากนะ
5: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
3: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
5: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากๆก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือด
1: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
5: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
1: โอ้ผัก
3: ก็โอเค
5: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบ ไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่า

0: ทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
1: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็น1ใน10มั้ยครับ
2: จะถามเพื่อ
1: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
2: ไม่คุณพ่อเสียตอน
0: 80
2: อายุเยอะ80
0: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลย
1: อ๋อ
2: ครับพยายามจะควบคุมครับ
3: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรางกันก่อนครับ
1: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรางเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
2: คืออะไรครับ
1: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
2: อ
1: แล้วก็ไก
2: ่
1: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
2: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
1: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่าย3
2: ครับ
1: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
2: เอามาเปลือกนี่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ที่มันอื่นนะ
1: หมดยังติดใจอยู่ฮะ
2: ไก่เหรอครับอันนี้
1: ไก่ครับ
2: ไม่เห็นขันนะ
1: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่ไม่มะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
2: เฮ้ยอร่อย
1: แปลกดีเลยได้เทคเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
2: สวยละวะ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
1: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
4: ครับผม
1: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
4: โอ้เยอะครับเยอะ
2: ไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
0: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
1: เป็นแฉกนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
4: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็จะใช้ดินเหนียวท้องนา
1: ท้องนาม
4: าปั้นเป็นรูปสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
1: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
4: ใช่ครับผม
1: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
4: ับ ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
1: ได้ได
2: ้คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
1: เ
2: ขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
1: มันไม่ค่อยมีแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ดินท้องนามันไม่มีแล้วคร
1: ับ
2: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
1: อุตสาห
2: ก
1: รรม
2: ไปแล้ว
4: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
4: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
2: บีบขึ้นมา
4: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
2: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
4: ใช่ครับ
2: เฮ้ยไม่แตกด้วย
1: เป็นดินดีมากเลย
2: ดินดีอ่ะ
4: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงคึงมา
2: ให้มันเรียบ
4: ให้มันเรียบครับผม
1: ได้ละในงวงละในงวงละ
4: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่วันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะเราก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
2: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผม
2: โ
4: อ้เราก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
1: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
4: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้บีบด้านข้างตรงนี
2: ้
4: บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้างแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
2: อยู่ที่ที่มือลองนั้นนะครับจะเอาพันอะไรจำได้หมด
4: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
1: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
4: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
2: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะโอ้ย หมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
1: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
4: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ

0: หลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
1: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
0: นี่ไงนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่นี่อันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
2: นี่เอาแล้วผมบอแล้ว
0: อันนี้ช้างยุทธาถี
2: ครับ
0: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
1: ได้ครับ
0: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
2: อายพูดตรงๆอาย
0: เอานะไปเถอะไปๆๆๆ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
4: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
2: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
4: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
0: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
4: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
0: เดิน
4: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
0: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
4: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
0: อันนี้
4: ทั่วๆไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้
2: ตรงน
4: ี้
2: เลย
4: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
0: ไม่ใช่
4: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
0: อุ้ยมีใช่ไหม
4: มี
0: อุ้ย
4: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
0: บางคน
2: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
0: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดแล้วหน่อยนึงเกี่ยวไหม
4: ผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
2: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
4: ก็ควรที่จะไปแล้ว
2: หาหมอเถอะ
0: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
4: โอกาสรอดชีวิตสูง
0: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
2: ้
0: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
4: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค
0: ่
4: ะเสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆอ่ะเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบต
0: แบบ
2: น
0: ี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องทำไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได้
2: มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
0: แหมเราก็รีบทำเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
0: เพิ่งสิ
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปา

การไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทธรรมอรติวิรติปาปาการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปว่างั้นละรติรติละเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะอู้พวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพระเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะความของมึนเมาทุกชนิดเหรอว่างานเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็เขาพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเอาเสพจนเป็นบ้าเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนข่าวคร่าวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี้ยส่วนมากนะไอ้ยาเสพติดทั้งผู้เตะผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสี่เลนะสุกติงยติสี่เลนะโภคสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนสุกติงยันติมันดีจริงเนาะอาจารย์สีเลนโภกสัมปทานมันดีจริงเนาะเอ้าทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชในเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคเห็นไหมพวกเราสี่เลนะสุกติงยันตีมีสุขมีความสุขไหมสี่เลนะโพกสัมปทาอุ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นโดยที่พวกเราอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นไม่เยอะได้ยังไงไม่ได้เคยไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่คือไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคุณตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์ผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโภคทรัพย์มาตามีโภคทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นะก็เพราะศีลอย่างนี้น่ะนะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมึนเมาเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าธรรมนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมอมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะ
การใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของนะให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินตนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโอ้โทรศัพท์นะเครื่องละ3 4หมื่นนะ4หมื่น5หมื่นน่ะพวกเราทำไมดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เหรอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์น่ะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะ10,000กว่าบาท 20,000 เนี่ยนะเราผ่อนรถราม้าใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้ใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่มันไม่แน่นี่มันมีช่วงนึงนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์เหมือนปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้พอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกทีเนี้ยพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยแล้วก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างนี้นะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่เนี้ยอยู่ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านหนึ่งนายหนึ่งนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เขามาจำนองเขาอาจารย์ว่าเงินเขามาจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้เนี่ยนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเนี่ยนะแล้วก็สมัชชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอกับฐานะของตัวเองที่ว่าสมัชชีวิตาไงสมัชชีวิตาไงไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอดถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เรื่องฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งนึง
นะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับเปิดเครื่องอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยเออฟืดเครื่องก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฟืดเครื่องก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายๆปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายแล้วรถก็รถปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะนะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้ฝืดเครื่องนะฝืดเครื่องนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องเหล่านี้อันนี้ฝืดเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาททั้งนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้เปิดหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเก็บค่าได้ป่วยขึ้นมานี่สิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสพของมันหรือว่าความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอย่างงี้การใช้ชีวิตนะเออจริงๆแล้วศึกษาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งนึงโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่ย้อนนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนนี่นะพวกเราไม่ต้องเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดเออทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านี่ถ้าเราใช้จ่ายเออไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์มั้ยเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเออเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาทุกขมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นเองนะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพุทธเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะเออทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะนี่ก็คือขยันกระอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาโลกเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาชิกเลยนะในการศึกษาเราเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงเออมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเราเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์เห็นไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูที่พวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลงดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดี
ที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ขวนขวายตอนอยากจะได้งานเนี่ยขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างนี้นะหรือที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานหรือท่านบอกว่าอารักขาสมถะถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างนี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำที่พูดที่อันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายน่ะเนี่ยนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัติน่ะนะอย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามไงไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่4ที่ว่านะสมาชิวิตาการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืนเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่ลึกซึ้งง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรละต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะระลึกชาติได้อาพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆยังไงมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยพอมันกบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดจะว่าไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงว่าแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักหมมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วเนี่ยอันนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะนะถึงขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละโอ้ยอาจารย์เทศในคนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจนะเหมือนเข้าใจเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่นี่ไม่ได้คนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษานี่หมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนนะคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกข์หรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโด

0: มาอัปปมาโดมัจจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทนะเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: นี่พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้ทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัตินะอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำบอกว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตะมหาทุกขตาเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความคิดเนี่ยพวกเรานะอาจารย์จะสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้หลายๆพวกหลายๆชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไงแล้วเธอก็จะให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต่อๆไปอีกหรืออย่างนี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดว่าโอ้มันอาจจะเก่งอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปหนึ่งนะในขอจองพระรูปหนึ่งทีนี้พอได้พระไอ้จองรูปหนึ่งแล้วก็ไปทำงานในมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปหนึ่งนี่แหละนะพอไปทำงานทำการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทำบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระทีเนี้ยเออบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาดอกว่างั้นเถอะจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมทหารทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุนพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมาทุกขตาไม่สนใจเลยเดินดุมไปกราบในมุนพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงไปโปรดข้าพุทธเจ้าได้เถิดไปฉันที่บ้านข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพระมหาสารก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้าเนี่ยพอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพระมหาสารขหบดีทั้งหลายตามพระพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำดีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกขตะไปถามภรรยามหาทุกขตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทำงานแลกเงินโอ้ยไม่ได้ทำมีอะไรหรอกจะทำอาหารเลี้ยงพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะข้าพเจ้าจะช่วยที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะอาหารหอมกลิ่นหอมพุทธเจ้าเสด็จมากับพร้อมกับทั้งไอ้พวกพราหมณ์มหาสารเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จะรับบาตรพุทธเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยเนี่ยแล้วพุทธองค์คงไปโปรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคน

คนก็ทำอธิษฐานเขาบอกว่ามหาทุกขตะทําบุญแล้วมหาทุกขตะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีข้าบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นตุ๊กตาได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาตุ๊กตาก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาตุ๊กตาทําบุญครั้งเดียวนั้นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าเลยตั้งใจทําด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยนะมันทําให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสําหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทําทานได้หรอกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคําความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นงี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเออเขาก็คิดได้บ้างนี่นะคิดได้เออน่าจะเป็นนะงั้นขอจององค์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันเนี้ยพอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทําไงทํายังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวเองเล่นเนี่ยยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทําอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทํา YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทําไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทําไมไม่หลีกทําไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทําใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะนะแต่ถ้าคุณแบบทําใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการการเทศนาธรรมนะคะจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะและในครั้งนี้เป็นการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินําเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: บริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆไปทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์รุกรมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าได้ทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกรสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรพูดไอ้ผู้มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรสชะอกเราแสดงว่าเรียนม.ศ.4ใช่ไหมม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะ Don't mention it อย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าเห็นไหมพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูดอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยอย่างน้อยต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสอง แต่งกลอนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออามาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุดลักให้ท่านเล่นกุดลักแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกุดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกสมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้และเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้อะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ก็ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนั้นช่างก็มี1ชิ้นในท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตัวเมียที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วหาแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นไงหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับ

ดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดการนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นข้าวก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระนั่นเขาได้หลวงแต่มีคนหนึ่งถ้าใครเป็นชาวพุทธจะรู้และอาจจะไม่ได้คิดเศรษฐีชื่ออนาถาปิฎกเศรษฐีเคยได้ยินใช่ไหมคนคนนี้คือคนปิดทองหลังพระท่านปิดทองหลังพระไงอ้าวท่านไปอ่านได้ก็เลื่อมใสพุทธเจ้าพระก็ไปจัดแจงนะให้เลิกระบบนะจากเมืองอะไรแคว้นมคธซึ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าพิสารท่านเลิกระบบเลยนะเลิกระบบกษัตริย์พานแพทย์สูตรนะส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนนะฮะให้มีการแข่งขันกันแต่ว่าระบบกษัตริย์ยังอยู่เป็นนักปกครองเหมือนซีอย่างเงี้ยแต่ว่าส่งเสริมต่อมาก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยท่านก็เลยสร้างวัดที่อันไหนจะเหมาะก็ไปเห็นสวนพระเจ้าเชษเนี่ยเหมาะจะสร้างวัดมีต้นหมากลากไม้ดีสวนพระราชาเนี่ยท่านเจ้าเชษซื้อเลยไปขอซื้อทั้งหมดเจ้าเชษบอกแหมจะเลื่อมใสอะไรขนาดนั้นเศรษฐีซื้อหมดนี่เลยเหรอแล้วจะวางแผนยังไงเนี่ยวางแผนยังไงอันนี้จะเป็นอันนั้นในเป็นพระเจ้าค่ะที่ทั้งหมดเนี่ยท่านเศรษฐีมีจำนวนเท่านี้ถ้าผีเอาเหรียญทองเหรียญทองสมัยนั้นนะท่านนะเหรียญทองสมัยนั้นมาปูให้เต็มพื้นที่ฉันจะขายให้เศรษฐีซื้อที่เจ้าอ่ะเป็นไงท่านงามเหงือกไหมบังอาจไหมท่านเจ้าเชษฐ์ท่านบอกจะขายให้เศรษฐีเอาทองคำมาปูท่านเอาเหรียญทองมาเรียงตะเรียงหมดไหมท่านใช้เวลากี่วันกี่วันถ้านะพันไล่เนี่ยเอาเหรียญทองคำมาเรียงเนี่ยใช้เวลากี่วัน10วันโง่ก็1ตารางเม็ดใช้กี่เหรียญเล่าคำนวณเอาสิถูกไหมฮะเรื่องอะไรต้องไปปูใช่ไหมท่านก็เหรียญเรามีเท่าไหร่ในคลังก็1ตารางเม็ดมาเรียงมาดูใช่ไหมท่านใช้เหรียญกี่เหรียญคำนวณพืชปรากฏว่าขาดไปแค่1ตารางเม็ดท่านขาดเหรียญทองคำ1ตารางเม็ดจะใช่บอกไม่ขายเสียใจท่านเสียใจว่าอีก1ตารางเม็ดเหรียญทองคำไม่พอเงินหมดพอดีท่านไม่ขายแต่ขายให้ก็ได้แต่วัดนี้ต้องตั้งเป็นชื่อฉันนะให้ชื่อว่าวัดเชตวันได้ไหมเศรษฐีบอกได้พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ประสงค์อย่างนั้นนะหม่อมฉันซื้อเพียงแค่1ตารางเม็ดไม่เป็นชื่อของตัวเองเลยท่านนี่คือผู้ปิดทองหลังพระและเจ้าเชษก็ไม่ได้เอาตังค์นะท่านนะคืนเงินให้หมดเอาไปสร้างสถานที่จำเป็นแต่เป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์แล้วเวลาเราทำงานเนี่ยท่านปิดทองหลังพระประติมาให้เขารู้ว่าเขาไม่รู้กระช่างเขาใช่ไหมท่านแต่เขาทำตามเราใช่ไหมทำไมจะมาเป็นครูล่ะท่านเป็นนักบริหารดีๆทำไมต้องมาเป็นนักเทศท่านเผื่อว่าท่านฟังอาตมาแล้วนะรัฐมนตรีฟังเรื่องการศึกษาคนนู้นคนนี้ฟังเขาเอาไปใช้เขาไม่ได้บอกว่ามาจากเราถูกไหมฮะเขาไม่ได้บอกมาจากเราเสียใจไหมท่านไม่เสียใจเลยเพราะความคิดของฉันไปอยู่กับคุณแล้วไปอยู่กับคุณหมดแล้วพูดเรื่องการศึกษาคุณเอาไปทำก็ได้ทำไมเราสร้างถนนเนี่ยโบราณเขาถือทฤษฎีเรื่องน้ำหนึ่งบ้านหนึ่งองค์ใช่ไหมท่านหนึ่งบ้านไม่ใช่หนึ่งบ้านหนึ่งองค์หนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งนาหนึ่งหนองหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งบางหนึ่งบึงนะแล้วก็หนึ่งนาหนึ่งหนองนะหนึ่งคลองสองถนนถูกไหมทฤษฎีโบราณใช่ไหมท่านหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อน้ำอะไรน้ำอะไรเพื่ออะไรเพื่อมีน้ำกินใช่ไหมท่านแล้วเดี๋ยวนี้มีไหมชาวบ้านมีไหมวัดมีสระน้ำไหมไม่มีผิดทฤษฎีแล้วตอนนี้เป็นไงผลปรากฏเป็นไงท่านเดี๋ยวร้อนเรื่องอะไรเรื่องน้ำแล้วก็เอาขวดไปค่าน้ำค่าขวดอะไรแพงกว่ากันกินแล้วทิ้งไหมแล้วทิ้งทำไมอ่ะฮะทิ้งทำไมก็ในเมื่อมันแพงกว่าน้ำอ่ะก็คุณก็ทำมีโอ่งแล้วท่านโอ่งราชบุรีใช่ไหม

0: ขายไม่ออกคนไม่ซื้อแต่ซื้อน้ำขวดต่อไปคนไทยเป็นไงท่าน
1: เออ
0: เพราะนั้น1บ้าน1บ่อ1บาง1บึงบึงหรือกว้านก็ได้ใช่มั้ยท่านเออเอาบึงหรือกว้านก็ได้สมัยก่อนเขามีบึงหมดใช่มั้ยท่านมีหนองมั้ยหนองหานมีมั้ยบึงอะไรบึงตะโกนบึงสีไฟมีมั้ยพี่จิตใหญ่มั้ยฮะกว้านพะเยามีมั้ยเขาบอกว่าเมื่อต้องการดินไปสร้างเมืองนะฮะเราจะต้องได้บ่อได้บึงได้หนองเศรษฐีคนหนึ่งจะสร้างวัดในไหนควานพะเยาอ่ะจะสร้างวัดฮะทำไงอยากได้ดินทำไงอ่ะจะจ้างคนไปขุดดินเงินก็ไม่พอจัดแจงเอาทองนะท่านผูกปลายไม้ครับเอาไปแขวนว่าถ้าใครเอาดินเหนียวคว้างทองผูกแล้วลงมานะมึงได้คนไปคว้างกันอ้าวพอคว้างเสร็จอ้าวมึงได้เอาไปกูเปลี่ยนให้ใหม่ผลที่สุดได้ดินเต็มท่านได้ควานพะเยามาควานหนึ่งอ่ะบัลเลอร์บัตเทอร์ก็ได้สองอย่างใช่ไหมท่านคิดแบบคิดแบบเศรษฐีสิท่านไม่ใช่คิดแบบยาจกเพราะฉะนั้นหนึ่งละบางหนึ่งบึงหนึ่งนาหนึ่งหนองหนองไปทำไมวัวควายไงท่านรู้สึกไหมก่อนเราใช้วัวควายใช่ไหมใครเคยทำนาบ้างมีหนองน้ำบ้างหน้าตาบ้านนอกอะยกมือเถอะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกท่านหน้าตาเราบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่กรุงเทพอยู่แล้วถ้าบอกหน้าบ้านนอกถ้าบอกบ้านนอกฉันยกมือเลยไม่เคยอายความเป็นคนบ้านนอกท่านแล้วมาปลูกข้าวกลางถนนชิงรางวัลนะเขาเรียกเหรียญทองของประเทศอ่ะที่โรงเรียนประถมกับมัธยมแข่งกันได้ทั่วประเทศวัดสุทัศน์โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รางวัลนวัตกรรมปลูกข้าวกลางถนนโดยนะปลูกในกระถางจัดนวัตกรรมใหม่ฝีมือลูกชาวนาอย่างฉันซึ่งฉันไม่เกิดมาไม่มีนาท่านนาสักไร่มีคืบเดียวก็ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้มี25ไร่กับ2งานกลางกรุงเทพเลยวัดสุทัศน์ที่ของฉันแต่ขายไม่ได้ท่านขวาดจนลากเลือดนะฮะเออดังนั้นหนึ่งนาหนึ่งหนองเอาไว้ให้วัวควายลงใช่ไหมท่านเอาวัวควายลงต้องถ่ายมูลไหมถ่ายปุ๋ยอยู่กลางนาปุ๋ยอยู่ตรงนั้นปลามีไหมมีสุ่มปลาได้พอฝนลงมาปุ๊บนะอะไรกระจายท่านปุ๋ยกระจายรอบๆพอน้ำมามีกี่หนองแล้วท่านเปิดโอกาสให้คนเอาวัวควายไปลงกูจะได้เก็บปุ๋ยเอาไว้ไอ้คนไม่มีวัวไม่มีควายซวยอีกใช่ไหมท่านนั่นแหละคนเขาคิดอย่างนี้หนึ่งคลองสองถนนจะสร้างถนนถ้าใครอยู่บ้านนอกนะท่านนะถ้ามีหนึ่งคลองจะได้สองฝ้าถนนแล้วอย่าไปเอาดินบ้านอื่นมาทำถนนบ้านเรานะอยากได้ถนนกว้างเท่าไหร่ขุดคลองให้กว้างเท่านั้นแล้วเราจะได้ถนนกว้างขึ้นและก็เป็นที่มาของน้ำเก็บกักน้ำคิดแบบนี้นี่ดูฟังแล้วคิดแบบนี้แล้วไปขุดบ่อน่ะขุดยังไงท่านขุดบ่อต้องเอาบัวลงบัวอะไรบัวแบบอะไรหนองหานอะไรใช่ไหมท่านบัวแดงใช่ไหมฮะบัวแดงเนี่ยนะเอาขี้เลนเอาดินเนี่ยเอาดินอะไรเม็ดครึ่งเนี่ยกันไว้ก่อนพอขุดเสร็จเอาดินเม็ดครึ่งลงละเลนเอาบัวลงท่านเอาน้ำลงแล้วรากบัวมันจะไปอัดไม่ให้เกิดช่องน้ำใครขุดบ่อขุดสระโดยอะไรทฤษฎีแบบนี้ท่านนะแล้วปลูกอะไรปลูกต้นไผ่ไว้ใช่ไหมท่านรอบๆบ่อรากไผ่จะได้นะพอใบไผ่ลงน้ำน้ำมันจะใสแล้วตรงไหนเป็นรูปุ๊บรากมันจะดูดละใบไผ่อย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปปิดละเกิดเป็นสุญญากาศไม่เป็นท่านคนเก่งมาบวชมันเสียดายไปทำกันเองบ้างประชาชนก็ถ้าเขาจะขุดเองมาเอาเงินไปเอาเงินไปชาวนาเราก็ยากจนบอกอะไรธนาคารกรุงเกษตรนี่เขาพูดเลยนะก็คุณให้เขากู้เงินไปเขาไปกู้ไปทำไมคุณไม่ไปดูพื้นที่เนี่ยกู้ไปทำอะไรท่านทำนาก็ในหลวงท่านบอกไร่นาสวนผสมใช่ไหมท่านทฤษฎีใหม่ใช่ไหมท่านก่อนที่คุณจะทำนาเนี่ยคุณนี่ทำตามแผนนี่คุณมีที่กี่ไร่คุณไปทำสองไร่ให้เสร็จก่อนไปคุณเอาเงินก้อนแรกไปถ้าคุณมีกินลดการซื้อเงินคุณจะเหลือถ้าคุณทำสำเร็จคุณมากู้เงินที่จะไปทำภาคหาผลกำไรเยอะขึ้นเนี่ยไปลงนาหมดแล้วเป็นไงท่านเป็นหนี้เป็นสินกันหมดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์คืออะไรฮะกู้เงินไปแล้วไปใช้หนี้ใช่ไหมท่านโกหกนะต้องบอกชาวบ้านด้วยนะประเทศหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ให้คนจนกู้เขาถ้าคนจนกู้หนี้ไปจะสร้างหนี้ให้กับอะไรจะสร้างสองสิ่งหนึ่งจะสร้างการแก้แค้นขึ้นการทวงขึ้นจะเกิดระบบกฎหมายซึ่งยากมากสองคนคนนั้นไม่สามารถจะเอาเงินไปประกอบธุรกรรมได้ ขาจึงไม่ให้มีการกู้หนี้ในระบบธนาคารคนไทยเรากู้หนี้ไปแล้วลูกติดตารางลูกจะซื้อมอเตอร์ไซค์นะหลานชั่วนะเอาไปปิดปากตำรวจขับรถชนแล้วใครเขาเสือกให้มึงไปกู้พูดแล้วจะโกรธนะโยมทำแล้วมันเดือดร้อนผลที่สุดก็ไปกู้พระยืมเงินพระฉันก็โดนแค้นนะเว้ยแล้วก็ไม่เคยได้คืนสัก

สิ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะทำสิ่งนี้อย่าไปท้อถอยแม้มีใครมาฉุดลากไม่ฉันจะสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขานะอย่าไปเรรวนเมื่อมีคนมาบอกเฮ้ยอย่าทำเลยอย่าเลยนะไม่สำเร็จหรอกไม่ล่ะไม่ต้องลองถ้าไม่สำเร็จความไม่สำเร็จจะกลายเป็นตำราให้คนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่จะคุณพรหมบดินทร์ท่านเล่าให้ฟังว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลองไปหาสิในเมื่อหลอดไฟงี้มีอยู่แล้วลองไปหาอะไรที่สามารถทำหลอดไฟได้โดยไม่ต้องใช้นวัตกรรมอย่างนี้ให้เงินทุนไปเท่านี้ให้ระยะเวลาเท่านี้นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นเรื่องไฟฟ้าไปคิดกันหมดผลที่สุดกลับมาถึงเวลาประชุมทุกคนที่นะได้รับมอบหมายขอลาออกหมดเศรษฐีคนนี้ก็เลยถามว่าทำไมถึงลาออกเขาบอกว่าเพื่อผมสมมติไปดูกันแล้วไปพิสูจน์แล้วว่าผมได้ทดลองสิ่ง99สิ่งได้ทดลองมาแล้วแต่ไม่สามารถนะทำเป็นหลอดไฟฟ้าแทนระบบปัจจุบันได้เลยนั่นเมื่องานล้มเหลวจึงลาออกเศรษฐีก็ไม่ต้องออกอย่างน้อยผมก็มีรายงานของคุณว่า99สิ่งนั้นทำไฟฟ้าไม่ได้เป็นตำราเดินหน้าต่อไปเห็นไหมคนคิดเป็นไงท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ยท่าน เราต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไม่เลยหลวงพ่อว่าคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาโชคชะตาอะไรบ้างเงินส่วนตัวหรือลงพื้นที่ใช่ไหมท่านหรือเจ้านายไม่ดีใช่ไหมมีเจ้านายไม่ดีมีไหมมีทั้งเรื่องต้องไปเจอผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนะทั้งระบบราชการระบบการเมืองท่านกลัวไหมท่านไม่ต้องกล้าหรอกท่านแต่ค่อยๆไปอย่าไปน้อยใจแหมคนนั้นเขาได้อยู่นะจังหวัดนั้นใช่สิก็ผัวเขารู้จักกับคนโน้นเขาได้ลงจังหวัดโน้นส่วนกูงอกหงอยอยู่ตรงนี้น่ะอยู่ตรงพื้นที่ปากใต้อันตรายจริงหรือเปล่าไม่รู้ท่านก็จริงนะท่านนะแต่ก็ไม่ควรไปฆ่ากันท่านการฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยท่านแล้วเมื่อไรฮะเมื่อตำรวจเขาสืบจับได้เนี่ยแล้วนี้เขาแขวนในเน็ตใช่ไหมเราต้องพลาดพลาดเมื่อชีวิตหนึ่งต้องบาดเจ็บและพลาดพลาดจากจอดเราเองเป็นผู้ทำผิดก็ต้องพลาดพลาดจากจอดกับพ่อแม่ลูกเมียเราเหมือนกันใช่ไหมท่านไม่ใช่เขาปวดร้าวนะท่านนะเราเองก็ปวดร้าวยกเว้นว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้รักพ่อแม่ลูกเมียเราเลยไปรักการเล่นนะฮะไปรักอะไรเพื่อนฝูงมากกว่าพ่อแม่ซึ่งเราก็ต้องพัดพลาดจะจอนี้กันหัวสุขหัวสุนไม่จะไม่นั่นอย่าทำเลิกซะเถอะนะเลิกซะเถอะเรื่องศาสนาอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยท่านเพราะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้แล้วอย่าไปอ้างสิ่งนู้นสิ่งนี้เราเลิกกันซะเราจะได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขแต่คนลงพื้นที่ไม่ดีน้อยใจไหมท่านน้อยใจไหมมีแต่คนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยจบแล้วมีเงินขึ้นดอยดีกว่าถูกไหมฮะทำไมเขาไปลงพื้นที่ที่มันไม่ดีเลยท่านเขาบอกอยากลงตรงนี้ไอ้ที่เจริญแล้วไม่เอาอาตมาบอกเสมอพอนะเอาจากนี้ไปทำอะไรถ้าจากนี้ถ้าโดนคำสั่งไปโรงเรียนเล็กเสียใจไหมก็น้อยใจครับท่านอ้าวน้อยใจทำไมอ่ะถ้าฉันเป็นผู้บริหารระดับประเทศนะการศึกษานะฉันจะย้ายพอมือหนึ่งไปลงพื้นที่ที่ด้อยการศึกษาจะย้ายพอสวนกุหลาบนะอีก4ปีข้างหน้าถ้าอายุราชการคุณ4ปีนะฮะคุณทำที่นี่1ปีอีก3ปีคุณต้องไปลงพื้นที่นู้นได้เงินเท่าเดิมมากขึ้นด้วยคุณไปสร้างการศึกษาให้สำเร็จโดยเฉพาะชายแดนใครว่าโรงเรียนบ้านนอกคุณลงไปทำจำนวนน้อยคือทำให้นักเรียนมากขึ้นได้ไหมท่านไม่ได้เพราะคนมันไม่ค่อยมีลูกแต่ทำยังไงจะให้คนตรงนั้นมีคุณภาพการศึกษาสูงแล้วเขาจะกลับมาเป็นที่พึ่งของตรงนั้นในอนาคตอีก10ปี20ปีพระเนรทำไมก็ส่งมาเรียนท่านทำไมก็ส่งมาเรียนเขาส่งมาเรียนแล้วพออีก20ปีนะฮะกฐินไปพระป่าไปอาตมาเนี่ยดันโดนมาเรียนเอ้าโยมยงก็ท่านไปเถอะเน้นไปเถอะอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ดีถึงวันนี้เราก็กลับไปทำอะไรบ้านเกิดเราทำโรงเรียนอื่นด้วยถ้าอาตมาเป็นละเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประชานโยบายใหม่ใครเก่งใครมือแน่เอาไปลงพื้นที่ที่มันกันดารและทุ่มทุนไปเลยเอาเด็กตัวนั้นให้มันดีให้ได้เพิ่มปริมาณเด็กไม่ได้เงินเดือนถ้าไม่ได้ลดน้อยลงมีเบี้ยกันดารไหม
บี้ยผจญภัยไหม

0: มีสิถ้าตายเอาไปถ้าผัวมันลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วผัวมันโดนฆ่าตายดูแลลูกเขาเพราะเขามีระบบอยู่ใช่ไหมท่านแต่การศึกษาเนี่ยมันไปเป็นมิตรทางนั้นนะท่านนะการศึกษาไม่เคยเป็นศัตรูใครเพราะคนอยากจะได้การศึกษายกเว้นอย่างเดียวถ้าลงพื้นที่บางพื้นที่อย่าเอาเรื่องศาสนาไปคุยกันแต่เราก็เป็นมิตรกันเพราะมันเป็นการศึกษาและข้าราชการเกษียณแล้วในเกษียณแล้วจะทำอะไรใครอายุมากที่สุดป๋าฉันดูสิอายุเท่าไหร
1: ่
0: 59ปีละกา
1: ปีบ้อครับแต่ปลายปี
0: โกงอายุฉันปีละกาใน59แล้วอย่าโกง
1: 59ปีครับ
0: ฮะ
1: 59ปี3เดือน
0: อีกปีนึงอีกปีนึงอีปีเสร็จใช่ไหม
1: ปี60คร
0: ับ เกษียณปี60ก็เกษียณแล้วประจำอยู่ที่ไหนตอนนี
1: ้ปากช่องครับท่าน
0: ปากช่องลืมสัญญามาสายาหรือยังก่อนเคยรักเมื่อคุณใกล้โรงเรียนนั้นวิชาการที่คุณประสบการณ์ทั้งหมดลากแก้วเมื่อเกษียณไปแล้วอย่าเอาเขาไปนะลากแก้วปล่อยให้มันลากเน่าได้ไงทุกวันนี้นะผู้เกษียณไปแล้วได้บำนาญมาท่านถ้าได้บำนาญต้องเป็นข้าราชการคุณต้องไปช่วยโรงเรียนที่ใกล้บ้านคุณที่สุดและมีกฎบังคับท่านดาวพงศ์ต้องออกกฎบังคับให้ครูทั้งหลายที่ยังกินบำนาญอยู่นะบำเหน็จเลิกกันไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะปรับปรุงด้านการศึกษาเพราะจะเอาไปไหนเนี่ยความรู้ทางนั้นน่ะผอ.โรงเรียนอะไรท่านสวนกุหลาบเทพศิรินทร์ใช่มั้ยดังๆสตรีวิทย์อะไรต่อเกษียณไปแล้วไม่มีใครใช้งานท่านถ้าอาตมาเป็นโรงเรียนเอกชนนะเชิญมานี่กูเอาผอ.สวนกุหลาบสตรีวิทย์มาแล้วเฮ้ยกลายเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในการบริหารและสามารถติดต่อราชการได้เรามีพวกเยอะติดต่อราชการได้ครูน้อยๆที่มันอยู่บ้านนอกมันยังไม่เป็นนะและครูทั้งหลายก็ต้องให้ความเคารพนะผู้ชานและเรากินอะไรท่านก็กินบำนาญยังได้ไปเจอครูยังได้ไปประชุมใช่ไหมท่านอย่าไปทิ้งวิชาการท่านอาตมาเสียดายนะบางคนเนี่ยประเทศเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมท่านเก่งเหลือเกินภาษาอังกฤษเก่งเหลือเกินทำไมก่อนท่านตายเนี่ยท่านไม่เอาละเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะซิมภาษาอังกฤษใส่กระบาลฉันบ้างเสียดายซิมภาษาเสียดายภาษาอังกฤษเสียดายความเชี่ยวชาญเผาทิ้งโดยไม่มีใครใช้เลยท่านแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ของเขาเพราะเมืองไทยไม่มีใครเชิญมันต้องไปเชื้อเชิญถ้าเขาไม่เชิญนะไปแต่กระทรวงศึกษาธิการเรื่องบุคลากรการศึกษาจะต้องไปช่วยเขาและไม่ต้องมีเงินเดือนต้องมีเงินเดือนไหมก็มาโรงเรียนใกล้บ้านใช่ไหมท่านไปขึ้นทะเบียนใกล้บ้านจนกว่าจะตายก็ไปข้างหนึ่งแหละคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไปขึ้นโรงเรียนทะเบียนนั้นก็จบไปท่านและโรงเรียนก็ควรจะจัดอะไรท่านจัดห้องอะไรที่รับรองนี่ถ้าครูมาอะไรมานะคณะกรรมการมาดูโรงเรียนมาแนะนำหรือไปช่วยสอนด้วยกินกาแฟที่นี่ข้าวก็กินฟรีอยู่แล้วคนเราต้องถนอมรากแก้วเอาไว้ถ้ากระทรวงศึกษาธิการไม่ทำแบบนี้นะและกระทรวงอื่นไม่ทำแบบนี้นะเราเสียเลยท่านเสียบำนาญและสวัสดิการฟรีๆไปกับอดีตราชการซึ่งเป็นความสูญเสียที่ในหลวงท่านบอกให้ถนอมรากในทฤษฎีฟื้นต้นมะม่วงคือประเทศชาติของเราให้ถนอมรากแก้วไว้รุ่นใหม่มันรากฝอยถูกไหมอาตมาเนี่ยรากฝอยถ้าไปเจอพุทธทาสนั้นรากแก้วเนี่ยรากฝอยพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปทางวิชาการอย่างเดียวลึกก็ไม่ลึกท่านภาษาอังกฤษก็ไม่รู้งงๆปลาปลาอย่างนั้นแหละท่านจะไปเจอรุ่นพุทธทาสรุ่นปัญญานันทะใช่ไหมท่านแล้วรุ่นเพื่อนท่านเนี่ยโอ้โหไปเปิดดูไปเทศที่อะไรท่านหลวงพ่อองค์นึงเป็นเพื่อนพุทธทาสท่านแปลพุทธภาษิตเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเรายังเปิดดิกยังแปลไม่ออกเลยท่านรุ่นนั้นนะท่านพุทธทาสเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะท่านอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษไม่ได้หรอท่านรุ่นนั้นมันลากแก้วรุ่นท่านมันลากแก้วของรุ่นน้องรุ่นน้องมันลากฝอยแต่ต้องฟังรุ่นน้องบอกครูที่วัดสุทัศน์บอกนี่พวกเราสอนมากัน 6-7 ปีแล้วครูโบราณแล้วนะครูโบราณแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นครูสมัยใหม่เพราะมันยังอยู่กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านปี5ใช่ไหมท่านเมื่อเด็กรุ่นใหม่มันมามันอยากทำอะไรให้ประเด็นมันไว้ให้มันทำช่วยมันเราเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามามาใส่ตัวเราแต่ความเอื้ออำนวยเป็นของเราให้กับมันแล้วอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแต่อย่าลืมไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาผลที่สุดไม่มีท่านเพราะโรงเรียนนักเรียน140คน ไม่ท้อถอยก็สร้างสติไม่ลืมก็ไม่เคยแค้นด้วยจะน้อยใจในโชคชะตาอย่าไปน้อยใจนะน้อยใจไหมที่ลงพื้นที่น้อยใจไหมถ้าใครบอกน้อยใจยกมือสิท่านอยากจะเปลี่ยนพื้นที่บอกอาตมาเดี๋ยวทิติวัฒน์ไปสำรวจเลยนะฉันจะจัดการให้เสร็จภายในเดือนนี้คือออกออกมาพักผ่อนสมองซะก่อนนะฮะแล้วจะหาที่ให้มันจะอะไรกันนักหนาลงพื้นที่ไหนก็ได้พื้นที่ที่มันทุรกันดารยิ่งดีใหญ่เลยลงไปในที่ที่เขาดังแล้วเนี่ยลงไปทำไมใช่ไหมท่านไม่ได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรอาตมาก็ไม่เอานะท่านนะไม่เอาไอทีที่เขาไม่ต้องการสิท่านกลับไปพัฒนาลดน้ำต้นไม้ที่มันโตแล้วเนี่ยมันงามแล้วลดทำไมท่านไอต้นไม้ที่มันล้มเนี่ยฟื้นให้มันได้ก่อนสิท่านปลูกให้มันขึ้นซะก่อนไอมะกอกป่าเนี่ยปลูกยากเป็นบ้าเลยท่านใครปลูกมะกอกป่าเป็นบ้างปลูกมา 4-5 ปีท่านมันไม่ขึ้นนี่ขึ้นมา2ต้นนะจุดธูปบอกลาบมึงอย่าตายนะกูปั้มกับมึงมา 4-5 ปีแล้วเพราะนั้นให้เราเข้าใจนะไม่ใจสุดไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปชีวามันสิ้นไปยังไงท่านมันไม่ได้ไปตายโหงอะไรต่ออะไรละสิ่งที่เรามุกบุกอะไรมุ่งมั่นเนี่ยมันจะกินอายุเราไปเรื่อยๆท่านอย่าลืมนะการนอนดึกการที่จะมุ่งมั่นการที่เดินทางเนี่ยอันตรายไหมท่านเดินทางไปสัมมนาอันตรายไหมอันตรายทำไมต้องมาท่านเพื่อเงินหรือเปล่าไปเอาวิชาการมาพัฒนาบ้านเรางานที่เราจำเป็นต้องทำและตั้งใจจะทำทุกอย่างมีอันตรายเป็นการสละชีวิตทั้งนั้นท่านยังดีนะยังได้อะไรยังได้การพัฒนาถาวรไอ้เพื่ออะไรอพปลใช่ไหมท่านเพื่อโปรเทคติ้งใช่ไหมท่านตายไหมน่ะไฟไหม้ทีมันเสี่ยงตายไหมมีใครขอบคุณมันบ้างท่านจบแล้วจบเลยไหมรถแหววแหววไปเนี่ยท่านเรียกมันมันก็ต้องไปทำไมมันเสี่ยงตายได้นี่คือการสละชีวิตเราเองนะมุ่งมั่นทางวิชาการอย่าไปนั่นอย่าไปเสียดายชีวะถ้าตายไปไม่มีเกียรติไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดมาเป็นคนนะตายไปก็ไปเผาทิ้งนี่เหลืออะไรจริงๆนะแต่มานั่งๆดูตื่นเช้ามาก็ดูทุกวันนะเดี๋ยวก็ไปเผาทิ้งนะเนี่ยเดี๋ยวก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมแต่เผาทิ้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณามีไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาชิดชีวิตมีไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณามีไหมหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวามีไหมเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วมีไหมแล้วเราจะทำอะไรให้มันทันมาเนี่ยและเขาว่าไม่ประมาทกับการทุ่มเทจึงมีความหมายที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมมาเกณฑ์นายเวรจะตามมาทวงคืนเมื่อไหร่ไม่รู้เขาบอกตายให้คนมาแล้วเสียดายร้องไห้หน่อยไม่น่าตายแล้วไม่ใช่ตอยหอดซะได้ก็ดีคนอื่นจะได้ขึ้นอย่าเป็นไอ้งั้นนะเสียชื่อนะท่านนะนี่ไม่เสียดายชีวิตท่านสิ้นไปนี่คืออะไรนี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันถ้าทำถ้ามีอาชีพนี้นะฮะยังย่อท้ออยู่นะยังไม่มีปณิธานอย่างนี้ท่านสงและตำรวจทหารที่มันอยู่ชายแดนอายมันท่านมันอยู่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยท่านใช่ไหมอยู่ไงยังไม่รู้กินยังไงจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อ่ะเขาเนี่ยแย่กว่าเราเนี่ยท่านนะเมื่อเราดีกว่าเขาจงนะจงมั่นใจและจะวางอาคันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่าเพราะนั่นคำพยากรณ์สุดท้ายเขาบอกว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันไม่มีใครไม่ถูกหยันก่อนอะไรก่อนนอนก็คิดว่าจะขัดขืนตื่นนอนก็โค้งกุมวางขาเขาว่างั้นเดี๋ยวกูใช้ระบบเดิมครอบงำอย่าท่านใครจะหยันช่างมันไม่มีทางสำเร็จหรอกฆ่าโทษกูทำจะสำเร็จพระเจ้าโดนฆ่าโทษไหมท่านโดนฆ่าโทษพอท่านทำสำเร็จแล้วเป็นไงท่านไอ้พวกที่ฆ่าโทษอับอายขายขี้หน้าจงยืนหยัดสู้ปลายไฟประจันยอมอาสันก็พระปรองเทิดผองไทยจะไปทำดีเพื่อใครเลยท่านทำดีในฐานะที่เกิดมาเป็นคนและมีโอกาสทำสิ่งที่เป็นอาชีพเราเพราะเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เส้นทางนี้ท่านเลือกเปล่าท่านเป็นคนเลือกเองเปล่าเปล่า ท่านไม่รู้หรอว่าสิ่งที่ท่านเลือกนั้นคือสิ่งที่ท่านอธิษฐานมาแต่ชาติเดิมทำไมถ้าไม่เป็นอย่างอื่นล่ะเคยถามตัวเองไหมทำไมวะกูไม่เป็นอะไรไม่เป็นอาชีพอื่นล่ะเคยคิดจะไปอาชีพอื่นไหมเคยคิดแต่มันเป็นได้ไหมท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน born to be เข้าใจไหมเขาเกิดมาให้คุณบริหารด้านการศึกษาเป็นครูคุณจะเป็นนักธุรกิจได้ไหมเมื่อเป็นไม่ได้คุณเป็นนักธุรกิจไม่ได้แต่คุณอยากเป็นนักธุรกิจในขณะที่เป็นครูคุณก็หาผลนักธุรกิจหาเมนธุรกิจคุณจะได้สองเรื่องซึ่งก็สายไปแล้วถูกไหมฮะนั่นเมื่อเราเป็นอะไรเนี่ยจงภูมิใจในการเป็นของเราอาตมาก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นพระ อยากไปหมดอยากเป็นพระเอลิเกก่อนท่านไปหัดลิเก เป็นเด็กวัดไปหัดลิเกกูร้องได้หมดกูร้องได้หมดปีพาตีไม่เป็นตีเป็นตะกิ่งอชิงกับแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะเขาบอกว่านะไม่มีเครื่องแต่งตัวต้องมีเครื่องแต่งตัวแพงลิเกแล้วก็ลิเกเด็กตั้งใหม่ๆพระเอกเต็มขอเป็นตัวโกงเขาบอกหน้าหวานเป็นไม่ได้โกงไม่ขึ้นเพราะหล่อไงหล่อแบบจักรยานท่านหน้าถีบอ้าวฟังนิยายกูไม่ได้เป็นลิเกแต่ก็เตรียมอาชีพที่สองชอบอะไรชอบละครวิทยุกูขอเป็นพระเอกละครวิทยุวิเชียรนิริการนนท์คณะแก้วฟ้าเสนอละครวิทยุเมฆละก็ฟังเสียงบางอย่างท่านโดยไม่รู้ว่ามันติดอยู่ในคอเราเราชอบอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเองท่านไม่รู้ว่าเกิดมาจะเป็นคนเสียงหล่อท่านเอาไม่เข้าใจจริงๆเลยบัดซบมากเลยฮะด่ายังหล่ออ่ะพูดที่สุดเรื่องจะเป็นได้ยังไงวะเนี่ยอะลำตัดก็ได้วะก็ไปหาดูลำตัดหาแต่งกลำตัดลำตัดก็ไม่ได้เป็นท่านเฮ้ยสรพงษ์ชาตรีเป็นเนนศึกไปใช่ไหมเป็นเนนใช่ไหมศึกไปจากเนนอยู่วัดดาวดึงท่านไปเล่นหนังเรื่องอะไรมันมากับความมืดคนโบราณไม่จะรู้กันเราเป็นเนนเราก็เล่นกล้ามท่านเราก็โถนมาสองใบเล่นกล้ามเอาใส่ปูนใช่ไหมท่านเราไม่ไผ่เสียบตรงกลางทุกวันก็มาเล่นกล้ามกันมาอยู่กรุงเทพมาโยนสุทัศน์ตรงเฉลิมกรุงมีแมวมองเพิ่งแมวมองจะอยู่ตรงนั้นท่านไม่ใช่อยู่ตามศูนย์การค้าปัจจุบันนี้นะใครอยากเป็นดาราต้องไปเฉลิมกรุงแล้วเดินอวดโฉมอยากจะเป็นดาวลงดาวร้ายคุณต้องแสดงมาดของมันเดินไปทุกวันเป็นเนนวิทย์พื้นวันละ200ทียกกระโถนเล่นกล้ามเดินแบ่งกล้ามไป2องค์แมวไม่มองแมวหนีหลบไปตามใต้โต๊ะไม่ได้เป็นดาราท่านอยากจะเป็นอนุสเป็นมหาเป็นแล้วล่ะอยากจะเป็นศาสนาอาจารย์ถ้าจบปริญญา5นะประเด็น6ศึกไปจบปริญญาตรีได้เป็นอนุศาสนาจารย์ก็มาติดขัดเรื่องทะเบียนเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นจะศึกอีก3วันจะศึกอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เป็นสมเด็จตายท่านและไอ้ก่อนท่านตายนะ 5-6 ปีเนี่ยท่านก็สนิทกับเราเหลือเกินแล้วก่อนวันที่ท่านจะเจ็บหนักเนี่ยส่งท่านเข้าห้องแล้วท่านช้าขึ้นมาหลวงพ่อไปอัมพาตไปหาท่านปุ๊บท่านมองเงี้ยมองแค่ว่าไม่มีใครแล้วนะท่านที่มีใครอยู่แต่ความสนิทกันพอตายเสร็จแล้วท่านไม่ได้เป็นไอ้ที่กูหวังไว้ไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านศึกก็ไม่ได้ศึกเอากับจัดงานศพเสร็จศึกหางานที่โรงแรมไปแล้วท่านรอยัลออคิดนู่นสร้างใหม่ๆสมัยก่อนการบินไทยอยู่ทางคลองสานตอนนี้เขาขายไปแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษท่อง42เล่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้ศึกแล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ยยังคิดไม่ออกนะท่านนะคิดไม่ออกผลที่สุดพอจัดงานศพเสร็จอ๋อเขาให้กูมาเป็นพระแล้วกูมาเป็นพระไงอ่ะอ้าวเจ้ากรรมนายเวรเขาคงจะหนึ่งตัวเองอยากจะเป็นมันก็เลยตัดอะไรเขาเรียกอะไรมันตัด สมบัติทางโลกไปเลยท่านเกิดมาบ้านเกิดจนพี่น้องก็เยอะที่เกิดใหม่มีบ้านก็อยู่กระต๊อบมุงได้สั่งข้าวมันตัดทางโลกหมดแล้วนะท่านไม่มีอะไรเลยทางโลกนี่ไม่มีอะไรเลยนะท่านนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอยู่ท่านเขาไม่ให้เราเป็นคนไงถ้าเป็นพระทำอะไรมันเสร็จหมดท่านทำอะไรมันเสร็จหมดผลที่สุดไอ้สิ่งที่เราอยากเป็นนะท่านเป็นฆราวาสมันกลับมาอยู่ดีๆพระก็บอกว่าเนนเอ้ยมหา ลงจากรถเถอะถามทำไมผมจะออกรายการวิทยุมันต้องออกสององค์ไปออกด้วยกันหน่อยบอกผมไม่เคยออกอาจารย์อาจารย์นะเป็นมหาแล้วนะออกได้ก็แล้วกันนะอยู่ดีๆกลายเป็นดาราวิทยุมาเฉยๆออกวิทยุเดือนเดียวท่านดังเลยท่านเพราะเสียงหล่อโยมมาขอดูตัวท่านมาเป็นแม่บุญธงบุญธรรมนะแม่ยกแม่ยักมากันเต็มไปหมดสาวสงสาวจากการบุรุษการบุรีมากันแต่ละคนเนี่ยนะเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราอยากเป็นนั่นน่ะมันได้ในฐานะเป็นพระอยากจะเป็นลิเกไม่ได้เป็นแต่บวชพระมาแล้วเทศมหาชาติท่านไอ้เราไม่ได้เทศเป็นคนดูแลมหาชาติผลที่สุดพระขาดพระเทศมหาชาติไปมาจำเป็นต้องขึ้นได้กลายเป็นลิเกลิเกแบบพระได้ก็คือเขาบ้างท่านได้แก

0: Tôi nhắc chịu được. Hãy mình khó chẳng hòa được thân. À đây phải lý kê bài phá thân. Ờ. Lớt phô bên lên mình. Ơ ngàn mình có dỡ khuyên. À dạ bên đà lạt nắng. Mới đây bên đây mới thân. Dù đi đi cả lăng chặt quạt vi hán chết nôn chết nhị một thân. Phô có mến à. จะเปิดวิหารทุกวันแล้วตั้งแต่7โมงครึ่งยัน3ทุ่มเช็ดหินทุกแผ่นจัดอยู่ดีๆท่านครับท่านเป็นเลขาวัดใช่ไหมครับก็ใช่โยมช่อง3เขาถือกล้องมาตัวถ้าลงรับประวัติวิสัยทัศน์ให้ผมฟังหน่อยสิผมจะจดฉันก็เล่าก็บทเขมรออกก็เล่าอันนี้ท่านเล่าแบบนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องท่านเล่าแบบนี้แล้วผมจะเอาที่ท่านเล่าไปออกโทรทัศน์ผมโยมไม่เคยออกโอ้โหคนดูเยอะผมอ้าวท่านไปดูทำไมเล่าไหนมีคนดูที่ไหนเล่าคนมันมีกี่ลูกตาสองกล้องมันมีกี่ตากี่ตาในกล้องอ่ะก็ท่านดูไอ้ที่ตาเดียวของผมสิครับแล้วไม่ดีเดี๋ยวผมไปตัดทิ้งออกไม่เกิน3ครับบอกงี้ท่านผมมอบรายการท่านเขียนบทให้ด้วยท่านเขียนบทเรื่องวัดต่างๆให้ด้วยแล้วเขียนบทบรรยายธรรมะและท่านออกด้วยไม่ถึงปีท่านออกช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11ช่อง9บางวันออก5ช่องสมัยก่อนพร้อมกันแล้วกูจะดูกูตรงไหนวะเนี่ยนั่นแหละกลายเป็นดาราไปแล้วต้องเมคอัพทุกวันเมคอัพของพระคืองี้ท่านเท่านี้พระมีเท่านี้เองท่านนั่นเองท่านถ้าไม่รอจริงๆท่านไม่ได้กินแล้วท่านมันต้องรอจริงๆเอาจริงๆนะฮะลองจับดารามาโกนหัวท่านแล้วมายืนกับฉันนะเชื่อเหอะฉันมันขึ้นกล้องถ้าหูไม่กลางหน่อยนะมั้งอันนี้แล้วเชื่อเถอะท่านสรุปแล้วคือว่าที่บอกให้ท่านฟังเนี่ยว่าเขาให้ท่านมาเป็นครูนะเป็นครูเขาให้ทำเป็นเศรษฐีไหมไม่เพราะครูรวยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านก็มันเขาไม่ได้ให้ท่านรวยใช่ไหมแต่เขาให้ท่านมีกินตลอดชีวิตและมีลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เป็นข้าราชการด้วยกันใช่ไหมท่านเป็นลูกน้องลูกศิษย์ใช่ไหมท่านมีพ่อแม่เด็กมาดูแลเราถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเพราะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้แล้วไม่มีการคิดเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะแก่ๆจะตายห่าอยู่แล้วกลับถูกเรือใหญ่เข้าคลองเล็กแล้วกลับลำได้ไหมท่านมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราไปจบไปที่เชิงตะกอนถูกไหมฮะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็จะมีประวัตินะฮะก่อนที่จะพระทานเพลิงศพคุณครูของผมนะครับในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมขอเล่าประวัติครูในตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับท่านผู้มีเกียรติครับ พูดถึงครูแล้วผม วิญญาณเราก็อยู่มนุษย์ ดีแหละกูสอนมึงเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมมึงเป็นนายกอบตอบตมานี่ลูกศิษย์กูตาหูสว่างมันยังเห็นอยู่มันดีตรงนั้นนั่นเองท่านมันดีตรงนั้นนั่นเองให้คนมาสึกสะอื้นนักการเมืองมีใครอ่านประวัติไหมท่านสังเกตไหมนักการเมืองอ่ะไม่ค่อยมีใครอ่านประวัติหรอกโอ้ท่านโกงไอ้นั่นโกงถนนนะครับถนนเขาหนาเท่านี้นะฮะความหนาเท่ากันนะครับแต่ไส้ถนนมันไม่เท่ากันนะครับเหล็กตรงด้านข้างนะฮะสเปคมันถูกนะครับแต่เหล็กข้างในมันบางเท่านี้นะครับเหล็กทั้งการเท่านิ้วโป้งนะครับข้างในมันเท่านิ้วก้อยครับมันถึงได้พังชิบหายไปวอดนะครับนั้นท่านตายไปแล้วท่านคงจะตกนรกแน่นอนครับแต่ครูมีตกนรกไหมท่านอาชีพครูกับนักบริหารการศึกษาไม่มีตกนรกถ้าเป็นอาชีพครูนะแต่ถ้าเป็นอาชีพนักบริหารการศึกษาไม่แน่ไม่แน่อาจจะตกนรกก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขสดชื่นกันก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญและก็เมื่อเราเจอกันในวันอื่นๆนะฮะแสดงว่าคืออาตมาจำหน้าท่านไม่ได้นะเพราะมันเยอะนะเรียงกันเนี่ยหัวยังลุกขนุนเลยท่านก็ทักกันมาท่านเจ้าคุณนะฮะมาเจอกันที่นี่นะมาเจอกันที่อะไรโรงแรมรัตนโกสินทร์ใช่ไหม เรามาเจอกันที่นี่ดิฉันมาฟังท่านคุยฉันฟังท่านคุยแต่ก่อนฉันไม่ชอบขี้หน้าท่านเลยอ่ะแต่ท่านจะฟังท่านฉันชอบท่านมากเลยนะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ฉันถวายท่านนะคะก็สักมื้อหนึ่งก็ยังดีนะแสดงเราเป็นครูบาอาจารย์เงินถ้าไปเจอที่ไหนแล้วนะฉันชาฉันเพลมาถวายก็แสดงว่าเป็นศิษย์นิรคุณนะฮะและชีวิตจะไม่ความจะประสบความเจริญเลยนะก็ขอทุกท่านจงประสบความเจริญด้วยทุนนาคันขออํานวยพร
1: คุณผู้ชมคะการเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือว่า IQ เท่านั้นนะคะแต่หน้าที่ของครูที่ควบคู่กันไปกับการสอนวิชาการนั่นก็คือการสอนวิชาชีวิตการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์นั้นเป็นคนดีมีความกตัญญูมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติในอนาคตต่อไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกสนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้ว

สามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจนก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 108,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง100

0: 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

บาดแผลในวัยเยาว์สร้างผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยและในวันนี้ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลเราจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งบาดแผลในวัยเยาว์มักเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าเกิดได้อย่างไรหนึ่งคือการที่เขาไม่ได้รับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโดนลงโทษการที่เขาถูกเพิกเฉยการที่เขาถูกทอดทิ้งทั้งหมดทั้งมวลทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเขาเลย 2. คือการถูกเปรียบเทียบและถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มักเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าเขาหรือแม้กระทั่งจ้องจับผิดเขาอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองเห็นจุดที่ผิดอยู่ดีค่ะ3. คือการถูกคาดหวังว่าตัวเขาต้องดีมากแค่ไหนทั้งที่ตัวเขาอาจจะทำได้แค่ประมาณนึงแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังนำหน้าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่านะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคงไม่มีวันดีพอค่ะผู้ใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในวัยเยาว์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสียทีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูค่ะ

เมื่อผู้ใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในวัยเยาว์มักจะทำให้พวกเขาลงเอยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่า toxic relationship คือความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการกักขังทุบตีหน่วงเหนี่ยวหรือการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดประชดประชันเสียดสีหรือว่าการด่าทอต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความกลัวความวิตกกังวลก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนรักเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยดีพอหรือยังมั่นคงพอหรือยังและตัวเขามีคุณค่าพอหรือยังค่ะและทั้งหมดนั้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษค่ะรูปแบบความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่กับลูกส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่แมรี่ไอส์เวิร์ดได้กล่าวถึงรูปแบบความผูกพันสองรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและรู้สึกกังวลให้กับเด็กได้รูปแบบความผูกพันรูปแบบที่หนึ่งก็คือ avoidant attachment หรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดค่ะซึ่งงานวิจัยของอาร์มฟิลที่ได้ทำการศึกษาเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ทารุณกรรมตัวเองตลอดระยะเวลาวัยยาวของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะนำความรุนแรงนั้นไปใช้กับครอบครัวของตัวเองไม่ว่ากับภรรยากับลูกๆหรือกับคนอื่นๆที่เขารู้จักค่ะและรูปแบบที่2ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ ambivalent attachment เรียกง่ายๆว่าเป็นความผูกพันแบบสับสนโลเลเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์หรือว่ามีความสับสนในการสร้างความผูกพันกับเด็กเพราะว่าบางครั้งเราตามใจก็อาจจะตามใจจนสุดเลยแต่บางครั้งเวลาจะดุหรือโกรธเขาเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่ไอส์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเรียกการทดลองนั้นว่า the strain situation การทดลองนี้ผู้ทำการทดลองจะให้คุณแม่ลูกเนี่ยมาอยู่ในห้องนึงที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย1คนเด็กจะอยู่ในวัยที่ยังไม่สื่อสารเป็นเด็กที่เล็กมากๆอาจจะเพิ่งเริ่มคลาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องนั้นกับลูกจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานึงประมาณผ่านไป2หรือ3นาทีผู้ทำการทดลองจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออกมาจากห้องนั้นถ้าเด็กที่มีความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เด็กจะมีแนวโน้มที่จะร้องไห้ในทันทีเพราะพวกเขารู้สึกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขาเมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกระวนกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วในทางกลับกันเด็กที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่หรือในรูปแบบของการสับสนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาไหมเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปจากห้องเด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องไห้หรือบางครั้งก็จะเข้าไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเด็กต้องการความสนใจแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จากเราเมื่อไม่ได้จากเราเขาก็จะพยายามมองหาความสนใจนั้นจากผู้อื่นค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาในห้องแล้วเด็กที่มีความผูกพันกับเราในรูปแบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนอาจจะร้องไห้เพราะว่าเขาสับสนหรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีความผูกพันในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัยเด็กจึงจะรับรู้ได้ว่าเขามีที่พึ่งทางใจและทางกายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะนำไปสู่ในวันนึงที่เขาจะก้าวไปสู่โลกภายนอก
ขาจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเขาเองค่ะนอกจากปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแล้วปัจจัยที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรักและก็ความไว้วางใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะปัจจัยที่5นี้ส่งผลให้เด็กๆมีความมั่นคงในจิตใจของเขารับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของใครสักคนค่ะบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก 1. ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ 2. ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมรับว่าตัวเด็กทำอะไรได้และให้การชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้และการที่เด็กต้องการการสนับสนุนเราให้การเคียงข้างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาข้อที่4เมื่อวันที่เด็กทำผิดพลาดเราให้อภัยและให้การสอนเขาไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงและทำให้เขาหวาดกลัวเพราะการสอนและการให้อภัยจะทำให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ได้ค่ะและข้อ5คือให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเขาเพื่อให้เด็กๆเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงปลอดภัยคือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงสามารถเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปทั้งกับคนรักของเขาครอบครัวของเขาในอนาคตค่ะ

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship เกิดขึ้นได้เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของอีกฝ่ายด้วยเราต่างเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าและการที่ยอมรับตัวเราและตัวเขาอย่างที่เขาเป็นหัวใจสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในกันและกันเพราะการมองเห็นคุณค่าจะนำไปสู่การให้เกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืดยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะหรือว่าความรักที่มีต่อตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดค่ะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดนะคะบ่อยครั้งเราพบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราเห็นแก่ตัวเพราะเรามองว่าเราพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าพยายามจะเอาเปรียบใครในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่บนความสมดุลเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าถ้าเราเจอใครสักคนพยายามจะมาทำร้ายเราเราพร้อมที่จะยืนหยัดและปกป้องในขณะเดียวกันเมื่อเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับอีกฝ่ายอย่างจริงใจดังนั้นการรักตัวเองคือการที่เราพยายามทำตัวเราให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นและตัวเราเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันวันใดที่เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะ

การฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่1คือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness คือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ2คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ทำให้เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าตรงไหนและคุณค่าภายในของเรามีความมั่นคงเพียงใดค่ะ3ความนับถือตัวเองหรือ self esteem จะทำให้เรารับรู้ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและ4คือการดูแลตัวเองหรือ self care เป็นการที่เราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอค่ะเราบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ7วิธีง่ายๆที่จะเริ่มต้นสู่ความมีต่อตัวเองให้มากขึ้นค่ะวิธีแรกง่ายมากๆเลยก็คือทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักต่อตัวเรามากขึ้นค่ะต่อมาคือขั้นที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรหรือมีความรู้สึกแบบไหนเราควรที่จะลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าต้องระวังไม่นำความรู้สึกของผู้อื่นมาใส่ครอบงำตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะติดกับดักของการที่อยากเป็นคนที่ดีพอให้กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราดีพอสำหรับตัวเองเสมอขอเพียงแค่เราลงมือทำเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะและขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดีสุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเราบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเรามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดที่จะให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปเพราะว่าการที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราต้องยอมผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเรากำหนดขอบเขตได้ชัดเจนว่าเรามีข้อจำกัดเพียงเท่านี้นะและเรายอมได้เพียงเท่านี้นะจะทำให้เราสามารถตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะและในข้อ5คือกล้าที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะและขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางครั้งถ้าเราผิดพลาดแล้วรับผิดชอบเต็มที่แล้วและเราพยายามอย่างที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเดินหน้าต่อไปได้ยากลำบากมากค่ะและข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

แม้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยยาวของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ 1. ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยขอเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เพียงแค่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละก้าวและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยากเล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นค่ะข้อ3ก็คือมองเห็นข้อดีในตัวเองหรือสิ่งที่เราทำได้ดีค่ะแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดข้อนี้ต้องระวังมากเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอเพียงตัวเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นก็พอแล้วค่ะและข้อที่4คือการใจดีกับตัวเองข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองนะคะแต่คือในวันที่เราทำเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรเรายอมรับได้และเราก็ยอมให้ตัวเองได้พักและก็ชื่นชมตัวเองบ้างค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5การขอความช่วยเหลือเราควรที่จะยอมรับได้นะคะแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเราบางคนอาจจะไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมรับตัวเราเองได้และยังรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายในจิตใจของเราเราไม่สามารถรับมือมันได้ด้วยตัวเราเราควรขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนที่เราไว้วางใจครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสามารถเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่าได้ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีคนใกล้ชิดที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้การขอความช่วยเหลือจากคนกลางไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นหากเรามีอะไรที่ติดค้างในใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรการพูดออกไปอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเรามากขึ้นที่สำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจเข้าหากันและสื่อสารกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและเชื่อใจจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ความรักของเราเติบโตค่ะ

รักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะตัวเราเองในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็แค่ต้องกอดเจ้าเด็กในตัวเราเองบ้างเพราะตัวเราก็ต้องการกอดนั้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอร์สเปิดโลกจิตวิทยาเด็กโดยครูเมลิสายอดมนดบนอกจากจะได้แผนที่ในการทำความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปดูแลและพัฒนาเด็กให้เติบโตต่อไปแล้วครูเมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้กระจกสะท้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าในแบบของ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นั่นมีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่าการุณาก็ได้สงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ ความเสื่อมของกรุณาคือความเพียรของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นฉะนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนาเพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจาก

ความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วย ในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความโดดด้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สงในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจมุติตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะ
การอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุบปับแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ467เขาเรียกว่า467อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบทั้ง7เนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่จะมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบเราจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างนั้นก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่เราว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเอง

ผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับ ถ้ามาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันและก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่สมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้ยังไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าเป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าแก่เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยปีร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนตอนนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไร

ของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็มองกันอาจจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั้นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกไอ้ผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแต่แล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อ

ไรมันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่3เป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าอันนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมามามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะเป็นผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยาก

ทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้แต่ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามแต่เราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็ยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงบำเพ็ญเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้
ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยอย่างการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการเล่นถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดปัญญาเลยก็จะแก้ยังไงหาพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายดังวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนจะแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือนั้นในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนนี่สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ที่การอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาไอ้เรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนเพราะอย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอ้การเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเผินๆแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็มีให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้มันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้คิดให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไป1เดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกแยะมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาซึ่งจำเป็นร้อยๆข้อสิ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้จะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัว100เท่าตัวจะไม่ได้

แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าไอ้ ข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นอาจจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นเอการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายที่และก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากขณะในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงให้ร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้และเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่ไอการที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มา

าจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสัญจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะมีเส้นเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันเราคิดยังไงกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนทั้งในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเราถ้าศาสนา

ไม่มีอริยมรรคมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธเราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บ

เราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นตอนนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้เพราะนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วอาตมาเอ๊ะทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง

โอชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านะ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

นิงปะชังสะเทวะมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลไล

ในที่สุดสัตทังสะพยัญชนังเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพระมจะ

ปีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นธรรมที่ควรน้อม

ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณา

อันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโล

ด้วยความเคารพธัมโมปะทีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยนมัคคะปากามตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

ด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์

ผู้นั้นด้วยความเคารพอิตเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะ

บูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละภติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานัคขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทัง

คือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ

ายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทรมาโนโซภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูป

อนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชะรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้

0: ทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่สองกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไร

คำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตาข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็ฮิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬา

0: ตาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่ติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองผมเลยก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแมตช์ประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์ครับตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วย Kings Cup เนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิญาณไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคนเนื้อผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่วัดก็ชักชวนเข้ามาเอามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่

0: ที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
1: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะเล่นเก่งที่สุดนะครับ
3: ก่อนเนาะ
1: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำชายอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
5: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็เราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมกล่าวเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
7: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
5: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดแอคคาเดมี่ที่ไหนเขาก็

0: ชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขณะอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะครับจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
3: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงสนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือกับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
0: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
3: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
4: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
0: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
5: อาครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
0: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันท่านหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แท็กติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
6: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
0: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมไม่ต้องตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกงแล้วให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับ
1: คราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกด็อปคิกลูกด็อปลูกด็อปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือด็อปเอา2อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ด็อปได้อันนี้จําเป็นมากกว่าแล้วลูกโด่งเราลูกลงพื้นถ้าจะเลียดแล้วกดไปเห็นมั้ยกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับด็อปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเลย์ฮาร์ฟคือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเลย์คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเลย์นะครับฮาร์ฟบอลเลย์ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเลย์เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟบอลเลย์แล้ววอลเลย์วอลเลย์ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเลย์เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมานี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

นะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เซิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้องครับ

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วท่านเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพริกขี้หนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่าง

0: ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่
2: ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนอะคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่
0: ะ
2: แต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
2: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมาคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: ค่ะ
2: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่สองกันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่หนึ่งค่ะเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน
0: ค
2: นอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
0: ์
2: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหาย
0: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
2: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
0: ะ
2: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
0: ่
2: ะกินแต่ว่าน้ำหนักลด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
2: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
0: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่ค
0: ่ะแล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
0: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง คนที่อ้วน
0: ค
2: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหร
0: ือ
2: ไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆ คือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
0: ค่ะ
2: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
2: จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างน
0: ะคะ
2: ก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
0: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
2: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานน
0: ี
2: ่นี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
0: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
2: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหร
0: ือ
2: ว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป
0: ็
2: นต
0: ั
2: วเลขค่ะ
0: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
2: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าขัดไม่ออก
0: ค่ะ
2: นะคะอันนี้แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะ
0: ค่ะ
2: จะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
2: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
0: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
2: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: จะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
2: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
2: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
2: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็ได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
2: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้งอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
0: ือ
2: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง คุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกัน
0: ของคู่กันเลย
2: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน
0: ้
2: อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
0: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
2: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
0: ่
2: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ย
0: หาย
2: ดีขึ้น
0: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
2: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
2: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
0: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรอะคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะค่ะโรคเบาหวาน
2: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
2: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
0: ค่ะ
2: ถ้าหากว่าน้ำตาลช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
0: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
2: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
0: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
0: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
2: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
0: ค่ะ
2: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
0: ่มีการเคลื่อนไหว
2: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดค ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
0: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยคะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
0: ้ค่ะน้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
2: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
0: วิปครีมอย่างเงี้ย
2: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
0: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอันที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลหรือ40 50โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
0: ์
2: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
0: ครึ่งเลย
2: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
0: ไม่ไหว
2: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างน
0: ะคะ
2: เขาเรียกว่าระดับปานกลาง
0: ค่ะ
2: ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
0: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
2: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันหกแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
0: อันนี้เป็นสูตรเลย
2: สูตร661
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลาย

0: คนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

ันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทีนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะ

0: เราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็ใส่นะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คู่เข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลุงฟุ้งนี่อดีตเนี่ยเป็นนักแบดเยาวชนผูกพันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
1: ครับ
2: ได้ทั้งเหลียวทั้งคู
0: ่ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคืออักษรศิลปะ
2: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3เขียนรูปแล้วมีความสุขซึ่งเป็นความสุขของเรา

ตอนอายุประมาณ12-13เลื่อนที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดอำเภอเบตง16-17ได้แชมป์เยาวชนของอำเภอเบตงทั้งชายเดี่ยวชายคู่เตะบอลกับเล่นบ้านมาก่อนปฏิบัติปุ๊บติดใจหลงไหลแล้วก็เลยครูภาครักจำขยันแบบมีใจรักเลยปริยายแล้วก็พอได้แชมป์มันก็เลยเล่นตลอดมาตอนที่ผมเยาวชนอยู่ลูดี้ฮาโตโน่ก็ได้แชมป์ออลอิงแลนด์นี่ดังมากสมัยก่อนไม้โน้นรุ่นโน้นก็ที่ผมจำได้ก็มีสงบรัตนุสรรุ่นนั้นเขาแชมป์ประเทศไทยอยู่ส่วนบัณฑิตแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าบัณฑิตเขาอายุมากกว่าผมปีเดียวไล่ๆกันตอนที่ผมมาเขาได้แชมป์เยาวชนบัณฑิตใจเย็นที่ผมมากรุงเทพเนี่ยผมมาจากนักแบดต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่ไม่มีโค้ชไม่มีครูได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู่ตอนที่ผมมาใหม่ๆเล่นกีฬามหาลัยศิลปากรก่อนแล้วก็เป็นมือหนึ่งศิลปากรพอมาอยู่จุฬาผมก็ได้แชมป์น้องใหม่จุฬาชายคู่แล้วก็พอเข้าทำงานการเคหะผมก็เล่นกีฬาและวิสาหกิจมาตลอดก็ต้องชายคู่เพราะว่าเดี่ยวไม่ไหวแล้วอายุเยอะแล้วชายคู่ก็ชอบแต่ว่าพื้นฐานผมแชมป์เดี่ยวมาก่อนต้องเดี่ยวมาก่อนแล้วค่อยมาปรับตัวคู่ใช่เพราะเบสิกแบดมันต้องอย่างนั้น

0: นักแบดเยาวชนผูกพันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
1: ครับ
0: จนถึงทุกวันนี้ในวัย70กว่าปีเนี่ยลุงฟุ้งก็ยังคงผูกพันกับแบดมินตันแต่อาจจะไม่ถึงแบบมีแรงไปแข่งแล้วแต่ลุงฟุ้งใช้ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะวาดรูปแบดมินตันสร้าง Facebook Page ของตัวเองชื่อว่าฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันใช้การ์ตูนเนี่ยบอกเทคนิคการเล่นแบดมินตันสอนการเล่นแบดมินตันต่างๆทำให้กีฬาแบดมินตันเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านลายเส้นการ์ตูนของลุงฟุ้งจนถึงทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้นี่ลุงฟุ้งก็ยังคงวาดอยู่ครับคุณหมอศิวดลแต่อาจจะมีอาการด้วยวัยนะฮะมีอาการนิ้วล็อกบ้างต้องนวดนิ้วบ้างต้องมีการรักษาอะไรบ้างแต่ยังคงยึดมั่นและยังคงนัดเพื่อนๆ เล่นแบดมินตัน
1: ยอดเยี่ยมไปเลย
0: อยู่ด้วยหมอศิวดลครับ
2: ไม่ได้แข่งเพราะว่าเอาแบบสบายๆเพราะว่าร่างกายไม่อยากหักโหมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเข่าอะไรแล้วอย่างผมตื่นสายไม่อยากเพราะว่าถ้าไปแข่งนี่ต้องตื่นเช้าแข่งโอ้โหไม่ไหวยอมขอบายสูงอายุปัญหาเข่ามันมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่มีแต่เข่านะบางคนก็เป็นไหล่บางคนก็มีปัญหาข้อเท้ามันก็มีบางคนก็ตะโพกมันก็มีหมดหลังๆแต่ว่าก็เรียกว่าปรับตัวได้ก็ยังได้อยู่แต่รุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ปัญหามีเข่าก็เลิกเล่นกันเพราะเข่ามันเมื่อก่อนตอนนั้นผมเป็นโรคเกาต์มันเจ็บอักเสบแล้วมันก็เลยไม่ปกติแต่พอเราใส่อันนี้แล้วก็ช่วยได้ก็ไม่เจ็บเล่นเสร็จก็ไม่มีปัญหาคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นถ้าแข่งนะต้องเล่นอาทิตย์ละ3วันแต่ถ้าอาทิตย์ละ2วันไปแข่งนะกำลังจะไม่ถึงถ้าเล่นอาทิตย์ละวันนี่จบเลยไปแข่งนี่ตกรอบแรกเลยยังไงก็ตีไม่เกิน2เซตก็หมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์จะค่อยบอกเราเองว่าถ้าอยากแข่งนี่ต้องซ้อมอย่างน้อย3วันแต่ว่าทั่วไปที่ได้แชมป์ได้อะไรเขาตี5 6วันเราก็รู้ตัวเองว่าถ้าเราออกกำลังกายถ้าเหนื่อยก็พักแต่ว่าผมตีไม่เยอะหรอกจากอาทิตย์ละ3วันก็เหลือ2วันตอนนี้มีปัญหาเข่าแล้วมันตีเจ็บปุ๊บผมก็หยุดเหลืออาทิตย์ละวันไม่ฝืน
0: อันดับแรกเลยกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ใช้แรงเยอะมากๆเลยเหมาะกับผู้สูงวัยไหมครับ
1: ถ้าทุกส่วนของร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นแข็งแรงดีไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจ็บปวดสามารถเล่นได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้ามีความเจ็บปวดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องมาดูแล้วว่าความเจ็บปวดเนี้ยทำให้การเล่นลดลงหรือเปล่า
0: เราต้องมีการดูแลตรวจสอบเช็คร่างกายยังไง
1: ถ้าท่านมีความเสื่อมเนี่ยฮะเขาจะมีความปวดตามมา
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็คือปวดข้อเข่า
0: ข้อเข่า
1: ตรงจุดนี้แหละครับให้สังเกตตัวเองว่าท่านปวดไหมคำว่าปวดคือในชีวิตประจำวันนี่ปวดหรือเปล่าหรือว่าการใช้งานที่มากขึ้นกว่าการเดินการนั่งการนอนปวดหรือเปล่านะครับถ้ามีความปวดนะครับก็ให้ดูว่าความปวดนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเกิดจากความเสื่อมของข้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆดูว่าปวดไหมนะครับ
0: การเตรียมร่างกาย
1: ครับ
0: เป็นสิ่งสำคัญครับหมอศิวดลครับคุณหมอให้คำแนะนำการเตรียมร่างกายกับผู้สูงวัยเนี่ยครับ
1: เราก็ต้องมาเขาเรียกการวอร์มอัพกันสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ผมบอกว่ามันเป็นกีฬาที่เป็นการใช้กำลังกล้ามเนื้อเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักกล้ามเนื้อเรียนรู้ว่าเรากำลังจะใช้เขานะสัก5นาที10นาทีการบาดเจ็บจะลดลงหลังออกแล้วก็เป็นการคูลดาวน์ทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้งานนะครับค่อยๆค่อยๆผ่อนกำลังลงอันนี้จะปลอดภัย
0: ครับ

0: ตอนนี้ทิละวันตีกับอาจารย์สุกิจเนี่ยแหละทิละวันตีกับกวนเนี่ยแหละก็อันนี้ก็ไม่โดดสูงก็ยืนโดดนิดเดียวโดดไม่สูงแล้วก็รู้จังหวะว่าไม่ลงน้ำหนักตรงนี้มากสนับเข่าช่วยพยุงไม่ให้โยกใช่ไม่ให้ขับโยกช่วยได้เยอะ
1: เฮ้ย
0: เอารองเท้าต้องกีฬาแบดอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ผมใส่ตัวรองช้ำด้วยเพราะรอยหวายผมเคยขาดเป็นยางรองช้ำเขาเรียกว่ายางรองช้ำ

ข่งด้วยกันด้วยเป็นคู่กันแต่ว่ารุ่นบวกกันอายุ70ปีขึ้นไปพอดีลุงฟุ้งเขามากกว่าผม10ปีโอ้เราล้อแกแข็งแรงแกมากกว่าผมถึง10ปีอีฟุ้งยังเล่นได้สบายเลยแต่อาจจะวิ่งไม่คล่องเพราะตามอายุแต่ยังวิ่งได้

เก่งครับรู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยครับเขาประสบการณ์น่าจะเยอะกว่ามากๆครับถึงเขาจะแรงน้อยกว่าแต่ว่าประสบการณ์ยังไงเขาก็ดีกว่าครับตีด้วยกันแล้วทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นครับได้เจอกันได้สนิทสนมครับ

0: ับใจมากครับก็ลุงเขามีอายุเยอะนะแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสตีกับลุงแล้วก็รู้สึกว่าบางลูกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าลุงก็จะรับได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็อยากจะตีถึง 70-80 เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสผู้สูงอายุกับกีฬาแบดมินตันนี่ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงนะฮะเพราะว่าด้วยเราใช้ข้อเท้าใช้ข้อมือด้วยนะผมว่าอยู่ที่การจัดการตัวเองด้วยว่าเราสามารถควบคุมคอนโทรลมันยังไง รู้จักแม็กซิมัมของเราอะผมว่าก็เล่นได้อยู่นะครับ
1: มองว่าอายุแกค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก็คือดูน่าจะมีแบบว่าร่างกายที่แบบเล่นสนุกอยู่ร่างกายดีค่ะด้วยความที่ร่างกายเราอาจจะวัยรุ่นกว่าอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะพอแบบสนุกกับแกได้รู้สึกได้เลยว่าแบบว่ายังไงก็อยากดูแลตัวเองให้แบบได้ออกกำลังกายไม่ว่าแบบอาจจะอนาคตอาจจะแบบได้ออกกับร่างกายกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยใช่
2: ข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะไปเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้าง
3: แน่นอนครับพอวัยเราสูงวัยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับจริงๆกีฬาชนิดเดิมแหละแต่เราปรับรูปแบบการเล่นก็จะช่วยทำให้ท่านปลอดภัยพอเราไม่แข็งแรงเราอาจจะไปเล่นฝั่งละ2คนเพื่ออะไรครับเพื่อลดการวิ่งไปรอบคอร์ดเพื่อลดพื้นที
2: ่
3: ต่างคนต่างช่วยนะครับแค่ลดพื้นที่เนี่ยความปลอดภัยท่านก็ปลอดภัยขึ้นมา 50% แล้ว
2: ครับ
3: แต่ในกรณีนี้ว่าถ้าเรามีความเจ็บปวดล่ะเช่นปวดข้อเข่าที่เราจะเจอบ่อยนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเล่นลงมาได้คือหลีกเลี่ยงการกระโดดกระแทกไม่ว่าจะเป็นหลังสะโพกเข่าพวกนี้ครับถ้าเกิดข้อต่อเขาเสื่อมเนี่ยการกระโดดกระแทกจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้น
2: หวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้สูงวัยเลยไหมครับได้ไปพบกับกิจกรรมได้ทำกิจกรรมกับคนต่างวัยด้วย
3: จริงๆท่านผู้สูงวัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ
2: คุณหมออันนี้ดีจังเลย
3: นะครับ
2: นี
3: ้ครับน้องๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสู
2: งว
3: ั
2: ยเช่นกัน
3: วัยก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเพราะผมมองว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยถ้าได้เสริมเข้ามาเนี่ยจะทำให้น้องๆมีความสุขและเก่งเร็วขึ้นผมมองเชื่อว่าอย่างผมไปดูเพจโหมีวาดรูปนะครับมีการวาดรูปขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ลุงฟุ้งได้เจอมาและเอามาเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกับภาพในแต่ละช็อตของปัจจุบันที่เราดูกันเนาะกีฬาโอลิมปิกนู่นนี่นั่นพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยน้องเขาเห็นภาพที่เห็นกับเนื้อหาทฤษฎีที่ลุงฟุ้งให้มาทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้น
4: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3 แล้วก็เรียนสายทางศิลปะมาตลอดเกษียณแล้วผมก็มาทำวาดรูปฟุ้งการ์ตูนเนี่ยก็ได้12ปีที่มาทำเพจครั้งแรกก็อายุสัก62ตอนนี้73นิ้วล็อกบ้างมีช้าบ้างเพราะฉะนั้นหลังๆก็ต้องช้าลงแต่ตอนนี้นิ้วล็อกอาการมันหายไปแล้วกลายเป็นนิ้วชาเพราะไปเล่นคอมเล่นมือถืออะไรพอเขียนมากๆพอเกร็งนิ้วมากๆมันก็มีอาการชาต้องพักต้องให้มันคลายก่อนแล้วก็เขียนต่อได้อันนี้ก็มีส่วนช่วยได้เยอะเนี่ยฮะอันนี้ก็ช่วยทั้งเรื่องตีแบดด้วยครับทำทุกวันเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องดัมเบลแต่ว่าทำไม่เยอะทำทุกวันแต่ทำวันละ5ครั้ง10ครั้งแต่ยังคือรักษาสภาพร่างกายไว้เพราะว่ามันถ้าไม่ทำตีแบตจะลำบากเพราะอายุมากครับ
3: ลุงฟุ้งอาจจะคิดว่านิ้วล็อกเกิดจากจับไม้แบตเยอะเขียนเยอะเหมือนที่ลุงฟุ้งทำแต่จริงๆมันเกิดได้ในชีวิตประจำวัน
2: กับทุกคนด้วย
3: กับทุกคนเป็นนิดๆหน่อยนะครับวิธีการแก้เหมือนที่พี่บอยถามเลยครับก่อนที่จะใช้งานหนักๆให้บริหารข้อนิ้วมืออยู่ในน้ำอุ่น
2: ครับ
3: ให้มีการขยับของเส้นเอ็นนะครับเพื่อความคล่องตัว
2: ครับ
3: บีบลูกบอลเบาๆก็ได้ครับพวกนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ
2: ขั้นต้น
3: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วอย่างเช่นผมกำมือผมเหยียดเนี่ย3นิ้วนี้ไปได้
2: แต่นิ้วชี้
3: ไม่ไปผมต้องใช้มือข้างนี้ดึงปึ๊งให้หลุดอย่างเงี้ยไปหาหมอเถอะครับทำการรักษาแป๊บเดียวหาย
2: ผู้สูงวัยหลายๆท่านชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาขอในเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเวลาร่างกายตัวเองครับ
3: ได้ครับดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับซึ่งการดูแลกระดูกแข็งแรงนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกนะครับซึ่งตัวสำคัญเลยก็คือแคลเซีย
2: ม
3: กับวิตามินดีซึ่งอยู่ในอาหารเช่นเดียวกันและอยู่กับแสงแดด
2: อยู่แสงแดดด้วย
3: นะครับเพื่อสังเคราะห์ในส่วนของการดูแล นะครับตัวของกล้ามเนื
2: ้อ
3: ก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ได้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีดัมเบลเล็กๆครึ่งกิโลก็พอครับสำหรับผู้สูงวัยท่านหยิบมาเวลานั่งดูทีวีอยู่กับลูกกับหลานท่านยกดัมเบลนะครับยกดัมเบลท่านี้ท่านก็บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนยกให้สูงขึ้นก็บริหารกล้ามเนื้อหลังแขนแบบนี้ครับและที่สำคัญยังก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนหลับเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้มีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกก็จะแข็งแรงมากขึ้น
2: คุณหมอสิวดลช่วยแนะนำการบริหารสายตาซะหน่อย
3: สำหรับสายตาเนี่ยครับผมอยากให้ง่ายๆคือถ้าท่านมีโอกาสไปเช็คหรือตรวจวัดสายตาว่าท่านมีภาวะที่มองแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็ทำให้สายตาเราดีโดยการใส่แว่นในปัจจุบันถัดไปก็คือการใช้สายตาแล้ว
2: การใช้สายตาน
3: ะครับพอใช้สายตาเนี่ยอย่าใช้สายตาบางอย่างนานเกินไป
2: ครับ
3: นะครับซึ่งแน่นอนครับการวาดรูปที่นานเกินไปสายตาเราต้องเพ่งกล้ามเนื้อรอบตาจะต้องเพ่งนะครับศีรษะก็อาจจะปวดตามมาก็ต้องมีการใช้งานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแนะนำไม่ให้30หรือ45นาทีต่อ1กิจกรรม
2: ครับ
3: นะครับวาดรูปไปครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีทำเสร็จวาดรูปเราดูระยะใกล้ถูกไหม
2: ครับ
3: พักให้ลุงฟุ้งพักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเหลืออีก 2-3 รูปใกล้เสร็จแล้วลุงฟุ้งไปพักนะครับลุงฟุ้งไปเดินเล่น
2: ไม่ต้องรีบ
3: ไม่ต้องรีบไปดูสิ่งแวดล้อมให้สายตาเขาได้ดูระยะไกลขึ้นเขาจะได้พักกล้ามเนื้อตาจะพัก
2: ระยะ
3: ถูกต้องครับ
2: ระยะสายตา
3: ครับพอพักสัก 10-15 นาทีลุงฟุ้งมาวาดต่อพวกนี้ครับคือการถนอมสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยสูงวัย

0: ือตอนแรกทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่าผมมีความสุขกับการวาดรูปเพราะว่าเราเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัยจนป่านนี้ก็เขียนรูปแล้วมีความสุขสนองความต้องการของตัวเองซึ่งเป็นความสุขของเราเสร็จแล้วการเล่นกีฬาก็เป็นความสุขของเราก็เลยเข้าล็อกกันผมก็เลยเอามาออกมาเพื่อแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระให้กับวงการนักกีฬาแบดมินตันด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับเพราะว่าเราก็เท่ากับว่าเรามีการช่วยเหลือสังคมไปนิดๆหน่อยๆแต่มันก็เป็นคุณค่ามีความภูมิใจในตัวเอง
1: สิ่งที่ลุงฟุ้งทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
2: ครับ
1: รักและผูกพันกับกีฬาแบดมินตัน
2: ครับ
1: ก็ไม่เคยทิ้งและไม่เคยห่างไปไหนเลย
2: ครับ
1: แม้จะมาทำงานศิลปะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับแบดมินตันอยู
2: ่ครับ
1: แล้วตอนนี้กลายเป็นเพจที่หลายคนติดตาม
2: เป็นแรงบันดาลใจ
1: เป็นแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้คุณหมอชวนคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและมีคุณค่าต่อผู้สูงวัย
2: ครับ
1: ทำให้ผู้สูงวัยคิดว่าเขาไม่ได้หมดคุณค่าไปเขายังคงสร้างคุณค่าได้เสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากให้ลุงฟุ้งทำคุณค่านี้ต่อแล้วก็ส่งมอบคุณค่าที่ลุงฟุ้งมีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัยถัดไปนะครับผมว่าสิ่งที่ลุงฟุ้งทำนี้ดีมากๆเลย
1: และผู้สูงวัยท่านอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นก
2: ัน ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผู้สูงวัยท่านที่ชอบแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านมีประสบการณ์อะไรดีๆท่านมาเล่าเรื่องราวได้แต่แล้วผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้ทำในแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านทำในแบบที่ท่านทำเพียงแต่มอบประสบการณ์มอบการส่งต่อผมว่าไม่ว่าจะแนวไหนมีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งสิ้น
0: เพื่อสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคือได้ออกกำลังแต่ขณะเดียวกันเพจของผมเนี่ยก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ยกระดับวงการแบดมินตันไทยก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นคุณค่าของชีวิตผมครับ

ง่ายๆก็คือผมได้วาดรูปที่ตัวเองชอบตัวเองรักได้เล่นกีฬาแบดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับวงการแบดมินตันก็เรียกว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไปวันๆก็อันนี้ก็มีความสุขแล้วครับต้องอยากเก็บตัวอยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีสังคมต้องพบปะผู้คนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุเล่นได้แน่นอน80ก็ยังเล่นได้เลย80ก็ยังมีแข่งแต่ว่าที่สำคัญคือต้องฝึกต้องอย่าทิ้งเหมือนรถขึ้นเขาอ่ะถ้าขึ้นเขาถ้าคุณยังขึ้นเรื่อยๆรถยังวิ่งเรื่อยๆคุณก็ขึ้นได้เรื่อยๆอยากจะเล่นแบดอายุมากแล้วต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมถ้าไม่ได้เล่นในสนามจริงอยู่บ้านก็ต้องบริหารร่างกายแล้วจะเล่นได้อยู่ที่ใจครับใจต้องสู้

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เล็กเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำ

ฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

มายาเป็นรายนาวาทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวาแล้วเสด็จปายาที่ริมมันนาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหา

ลองเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตร

เรียวงเยาวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกตกรุงศรีวิลาศใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจาเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระปิตุลงทรงบรรจงหลักพระโพ

งระยางแยงอยู่มันคงปากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสักขาปิวตรำบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ร้องบันทุกสิ่งคลองลงในระวางค่ะ

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากตระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุจเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาททักษะต่างพ่อก็ไม่ได้เอามาเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลังจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดร นั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาจูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้
สั่งให้ช่วยบอกพ่อแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พามนะหรือโหดนะมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพามคอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟัง

นามินายะไบลานะพระบาลีนวัตถงะกันหานะและชาลีนะตัมพามแก่นตีให้ด่วนเดินนะกันหาน้อยๆอะละหอยะระหียะนะกาปกนะกาปียะระหอ

มันเล็บมาในบาทจำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมแทบจะบันเรยนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข็งพันธายะเตียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าจันนารายาแกง

แน่นอนก็เห็นจะมอรันเนาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยผากลูกนกชาติก่อนเราเคยได้โชคลูกกานาวากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามันดาเทียนแต่

นี่แม่ไปชมแม่คนอื่นก็มันฉันเชิญที่ไหนนะเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกเนื้อนี่แม่ฉันตกทั้งวีนและกินแต่ระกำนี่ดวงแม่ฉันช้ำนะอีกแล้วนะนะฉันต้องอาบเนตรนะหรือบายนะนะไปเที่ยว

กเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพศาลนะจะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยๆแล้วก็มา

ติพ่อชาลีนะสงสารน้องนะเสียจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจาน

หนูนะเขาชื่อมัตรีนะธรรมาทางนี้นะให้ติดตามมานะธรรมาไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามมันจะเชือดให้ปากซ้ายว่าโอ้แม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุฉัน

พาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่ากัน

นี่ก็คือจะพ้นปันตุป่าไปเสียยังแล้วที่

งสารเอ้ยหน่วยจองดันลุนสามสวัสดิ์เมื่อนิลาดลางห่างพมานดังว่าพรามชันลาตาแก

Itima imina pakale.

เห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนโยมหญิงอะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่ประการ

สีสันเอาผุดพองผิวพันนะเหมือนดังเงินยวงว่าสุวรรณสุขาก็อย่าได้นาวาโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้รวยล้วงนะให้สุขนั้นเด่นนะฟ้าสิงทั้งปวงนะให้สุขรู้ล้วงคายเดือดนั้นร้อนนะให้สุขยามนั่งนะเอาเดินยืนนอนนะเอาสุขท้าวอนก็ไปทุกที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนะวสานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนายุครบจำนวนนะว่าสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั้วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุมเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายให้ท่าวอนนะว่าอิทนะชิตังนะอุปัชชิตังนะให้สมดังที่รูปอวยพรนะที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนะและลดนะกำพีนะในอวสานโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นะจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันนะทุกข์ทุกโค

ดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแก่กระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

กันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นนี้ก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมามันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วผู้ที่มี ผู้ที่ถือวายุทิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอธิมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดไม่มีอะไรกันด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิวย่นใช่ปะคิวยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเราเหรอด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนะด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นฉันไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรขว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอแล้วทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มนะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอิทมัยแล้วอารมณ์อย่างนี้นะพอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งอิจฉาคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งอิจฉามาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านแล้วดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยเวลานวดเวลานะก่อนนอนเนี่ยโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะฮะยกไปเยอะไปนวดหน้ากัวหน้าผากย่นกัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่พอไปสบอารมณ์ปุ๊บนะฮะเงี้ยท่านดูหน้าผากแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันไปถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบเพราะยิ่งไม่มีใครคบอาตมาไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะพอยิ้มเท่านั้นนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้

นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์นึงเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลองยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าใครทำได้นะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์การตึงดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็อาตมาจึงบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกข์ทั่วหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเจอมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นเขาไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกราดเล็บไปตัวอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินๆซะแล้วใครจะมีความสุขท่านไหนๆก็เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นมาทีนะอันนี้หนูสามัญญาศัพท์นะท่านนะถ้าศัพท์หนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้ายิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆหลุดไปจะเรียนนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกนาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขแล้วเพราะอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภรรตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจตื่นแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารนี่ก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันสุขแต่เช้าท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรมามีอะไรจะนำเสนอมายิ้มยิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ่มมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกรงเกลียวมาชนะมันก็นินทากับท่านก็เดินเข้ามายิ้มยิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มห่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาชนะครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านนี่โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตะวาดไปงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดนู่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเข้าไว้พูดดีๆเข้าไว้ฝรั่งเนี่ยเขาพูดให้ยิ้มเข้าไว้เจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวันกุมอนนี่เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันวันก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good evening ก็คือก็ good night แต่ก็ good bye good bye zero นะแล้วเจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปมาเฮ้ย
ทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแกคล้ำจังเลยล่ะเจอกันทำไมหน้าฝ้าขึ้นจังเลยล่ะทักกันยิ่งแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้นะครับลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผายนี่แสดงทุกข์ซ้ำซ้อนและคนเขาอ่านเป็นแสดงว่าสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผากมันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าผู้หญิงผู้ชายหน้าผากเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วเนี่ยโง่นะคิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเขาเรียกหนวดมังกรแต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยเพราะตัวนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมท่านหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันสิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามันก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไรคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำอะไรก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นโน่นบ่นนี่เหมือนบีบใบไม้แห้งครับแครบครับแครบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเทียตมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตานี่ก็บ่นหลวงตานี่ก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้มีเคราะห์ถ้ามีสิทธิ์จะบ่นเราแต่ถ้าเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญมาทานจานเดินบนแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะพอมาช้าก็ด่าแล้วท่านเดี๋ยวนะที่ตบที่กระทงก็ถอนเขี้ยงนะอาตมาครับพอโตๆนั่นคือโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นมันเป็นประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมๆโลกก็มาบ่นฮะมาบ่นเขาเรียกบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขแล้วท่านถ้าลงขี้บ่นท่านไม่มีความสุขแล้วไปดูคนเอาไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วเลยนะใครก็จะไปอยู่แล้วท่านเสียงบ่นไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้วสภาวะจิตไม่ดีนะเป็นคนไม่สุหุชุไม่สุหุชุใจไม่ดีไปกระชากเสียงทำไมก็พูดหนุ่มๆยกไปเขาทำผิดเราไม่รู้แล้วครับอย่างนี้บอกหลายครั้งแล้วนะ
บอกหลายครั้ง

แล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ๋ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยพระราชาไปบนพูดกระชากเสียงคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านเจ้าคุณทำไมพูดเสียงแข็งขนาดเอ้าไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลงเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์เถอะถ้าจะปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากเสียงถ้าทำไมพูดไม่ใช่ใจอย่างนี้มาโยมจะเริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยหรอท่านเสียงเยี่ยมเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่ครับไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาก็หนีเราแล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่นะดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สมรรถกรรมของเราใช้สติปัญญาสรุปพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ท่านจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเขี้ยงปากเข้าของเห็นไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเพี้ยงปลาข้าวของเด็กก็เหมือนกันชอบเพี้ยงปลาข้าวของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำยังไงนะหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเองสิลูกเอ้ยหนูทำเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่มีไว้ปลามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเคลี้ยงไม่ถูกคนด้วยนะเคลี้ยงไม่ถูกคนก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์วู่วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าเอาทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของมาเนี่ยนะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเนี่ยท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่หนึ่งท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเคลื่องปลาข้าวของ

ก็บอกโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงมันจะที่ไหนท่านวาสนาเวทอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ15-16 ปีที่มาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไป

หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเราเทศนาสยามก็เพราะอย่างนี้ก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นอย่างพวกโยมนะฮะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนเอาแต่ร้องขอขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบใจมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเรียบๆเคียงๆร้องๆขอขอแล้วพอไม่ได้ก็นั่งนั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิตสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิตสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิตสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านอ้างบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วอ้างบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วเมื่อสำรวจพฤติกรรมไปแล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้